ไปประกาศเผยแผ่พุทธศาสนาฉะนั้นเนี่ยการแต่งตั้งก็หมายถึงว่ายกความโดดเด่นนั้นมาเป็นวิถีของการประพฤติปฏิบัติประกาศเผยแผ่แนะนำสั่งสอนแล้วก็ให้ดูแลยอมดูแลพระภิกษุสงฆ์เพราะว่าการดูแลคนเนี่ยเป็นอะไรที่ดูแลยากยอมนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความคิดเป็นของตนเองนะแล้วยิ่งเราจำกัดกรอบมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะค่อยๆดิ้นยอมดิ้นมากเท่านั้นดิ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระวินัยถึงพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติมากตั้ง 24,000 ตั้ง 24,000 ข้อยอมนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าการที่ภิกษุสงฆ์ที่ถูกกรอบด้วยพระวินัยเอาไว้เนี่ยก็จะพยายามนะพยายามหาทางออกของตนเองเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้เป็นอิสระนะตามกิเลสนั่นแหละนะมันก็จึงมีข้อบัญญัติที่มีมากถึง 20,000 กว่าดังนั้นเนี่ยการที่จะดูแลควบคุมให้นะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยการควบคุมคนเนี่ยจึงเป็นเรื่องยากที่สุดด้วยเหตุดังนี้จึงก็จึงต้องตั้งเอตทัคคะเพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้คนนะเป็นที่รู้จักของผู้คนเมื่อเป็นที่รู้จักแล้วเวลาแนะนำบอกกล่าวพูดขอความร่วมมืออะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะยอมรับแล้วก็ให้ความร่วมมือถ้าไม่มีผู้นำพูดอย่างคนอื่นไม่มีใครรู้จักแล้วมาพูดบอกกล่าวแนะนำขอร้องใครจะเชื่อไหมมันก็ไม่มีใครเชื่อเขาไม่รู้จักเขาไม่ได้ศรัทธาถึงจะเข้าใจว่าเป็นเหตุเป็นผลนะมีเหตุมีผลดีไม่ดีชัดเจนอยู่แต่ว่าไม่ศรัทธาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วทำตามไหมก็ไม่ทำตามอันนั้นเมื่อไม่ทำตามการที่จะน้อมนำธรรมะให้เกิดเป็นประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนนั้นๆก็เป็นไปได้ยากดีไม่ดีก็จะสร้างปัญหากันอีกนะการสร้างปัญหามันเกิดขึ้นจากความคิดที่ไม่ตรงกันแล้วใครจะยุติใครจะระงับนะความคิดที่ไม่ตรงกันนั้นมาเชื่อมสมานไม่ให้เกิดความแตกแยกไม่ให้เกิดการทะเลาะนะไม่ให้เกิดการด่าว่าโจมตีกล่าวหาซึ่งกันและกันซึ่งสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นกับสังคมคณะสงฆ์และพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีศาสนาอื่นเขาลัทธิอื่นเขาได้ยินได้ฟังเนี่ยเขาก็จะกล่าวหาโจมตีเอาได้ว่าพุทธศาสนาอ่อนแอนะก็เหมือนนางวิสาขาเนี่ยขนาดนางวิสาขาไปเห็นภิกษุที่แก้ผ้าอาบน้ำเท่านั้นน่ะอาบน้ำฝนน่ะที่นางขออนุญาตพระพุทธเจ้าถวายผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมนางก็มาดำริในใจว่าโอ้พระสงฆ์ในพุทธศาสนาไม่มีผ้านุ่งอาบน้ำและต้องมาเปลือยกายอาบน้ำฝนอย่างนี้เป็นที่อับอายหากใครอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนามารู้เห็นก็อาจจะโพลธนาเอาได้เนี่ยจบในความคิดของพระโสดาบันจะเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้จบจะไม่ออกไปทางมิจฉาว่าในทางลบจะออกมาในทางบวกเสมอเพราะท่านคิดแบบเข้าใจไม่ได้คิดแบบเห็นต่างคิดแบบเข้าใจจึงคิดบวกจะไม่คิดลบนะพระญาบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเพราะฉะนั้นถึงมองว่ามันไม่ใช่ไม่ถูกไม่ต้องก็จะเข้าไปเพื่อดูแลยอมดูแลคือไปพูดไปคุยไปสอบถามหาเหตุหาผลว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้เพราะเหตุใดแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรยังไงต่อทั้งตัวท่านต่อทั้งสังคมพระสงฆ์ต่อทั้งพุทธศาสนาต่อทั้งผู้คนที่มีศรัทธามากน้อยอย่างไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเพื่อทำความเข้าใจให้ท่านยอมรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองก็จะไม่มีการบังคับแม้กระทั่งพุทธเจ้าเองเนี่ยนะก็จะอธิบายซะก่อนหรอกอธิบายจนภิกษุหรือผู้กระทำความผิดนั้นเข้าใจแล้วก็ยอมรับโทษด้วยตัวเองนะอันนี้เป็น
วิธีระ

0: งับเหตุเรียกว่าระงับอธิกรณ์นะฉะนั้นก็ต้องมีผู้นำอยู่ไม่มีผู้นำนั้นไม่ได้เพราะจะไม่มีใครฟังใครคราวนี้จะแตกเลยโยมถ้าไม่มีใครฟังใครนะฉะนั้นจึงต้องมีตำแหน่งมีการปกครองแล้วก็มียศนะมียศส่วนใครจะหลงไม่หลงก็อีกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของคนนะไม่ใช่เรื่องของระบบไม่ใช่เรื่องของสมณศักดิ์ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งมีแล้วรับแล้วได้แล้วจะหลงไม่หลงจะเห่อไม่เห่อยังไงก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่บางทีเนี่ยพระท่านไม่ได้รับรู้ด้วยโยมถวายโยมลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทำไปเห็นที่แห่อย่างโง่นฉลองอย่างนี้เนี่ยทางการแห่การเฉลิมฉลองเนี่ยอะไรต่างๆลูกศิษย์ลูกหาทำถวายกับพระท่านก็จะปฏิเสธก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ลูกศิษย์นะลูกศิษย์อยากทำถวายอยากทำให้ก็ไม่ปฏิเสธก็เกรงใจยอมจะไม่เอาไม่ให้ทำก็จะไปขัดใจกันอีกละนะก็เดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็จะไม่พอใจเอาอีกก็เรียกว่ารักษาน้ำใจยอมรักษาน้ำใจของลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมท่านทั้งหลายเพื่อให้เข้าใจอย่างนี้นะโยมนะก็จึงได้ขอกล่าวอธิบายในเรื่องตำแหน่งนะตำแหน่งและสมณศักดิ์โยมนะดังนั้นสมณศักดิ์นั้นถือว่าเป็นพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีต่อพุทธศาสนามีต่อพระสงฆ์พระองค์ได้เห็นความสำคัญโยมว่าการปกครองคณะสงฆ์นั้นก็ต้องมีสมณศักดิ์เพื่อให้เป็นไปด้วยความงดงามของคณะสงฆ์แล้วก็ดูแลประคับประคองกันไปแล้วก็เป็นกำลังใจนะให้พระสงฆ์นั้นได้ทำหน้าที่ในการรักษาพระศาสนาในการประกาศเผยแผ่ในการนำพาญาติโยมให้เรียกว่าเข้ามาสู่วิถีของพุทธศาสนาตามคันลองของธรรมได้ดีขึ้นช่วยกันคนละฝ่ายช่วยกันคนละวิถีทั้งโยมทั้งพระเมื่อมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วเป็นสังฆสามัคคีสังฆสงฆ์ผลก็เกิดขึ้นก็หมายถึงว่าเมื่อความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันแล้วไม่มีความคิดต่างไม่มีข้อปฏิบัติแตกต่างขัดแย้งก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันโยมนะเมื่อไม่ต้องมาทะเลาะกันสังฆสงฆ์ผลคือความงามแห่งหมู่คณะมันก็เกิดขึ้นพุทธศาสนาก็ยั่งยืนนะพุทธศาสนาก็มั่นคงดังนั้นเราจะทำอย่างไรที่เราจะช่วยนะช่วยกันเติมเต็มกันคนละส่วนคนละฝ่ายคนละเล็กคนละน้อยเพื่อที่จะอธิบายเพื่อที่จะให้เข้าใจนะในสังคมให้กว้างขวางมากขึ้นในเรื่องนี้นะก็ขอฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังอีกส่วนหนึ่งนะก็คงจะได้กล่าวถึงในเรื่องของพุทธพาณิชย์นี่ก็เรียกว่าเป็นโจทย์นะโยมนะเป็นโจทย์ที่โยมคุยกันในสังคมปัจจุบันนี่ก็ไม่น้อยก็ใช้เวลาที่เหลือสักอีก15นาทีอธิบายให้ญาติโยมท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอาจจะตรงไม่ตรงกับความคิดความรู้สึกของญาติโยมหรือการรับรู้ของญาติโยมหรือไม่หรือถ้าไม่ตรงอย่างใดก็ขอใบนะโยมนะซึ่งในส่วนของคำหรือความรู้สึกของโยมที่กล่าวถึงพุทธพาณิชย์นั่นก็คือการมองว่าพุทธศาสนากลายเป็นการค้าคำว่าพุทธพาณิชย์เนี่ยนะจะตรงหรือเปล่ากับสิ่งที่โยมคิดหรือโยมกำลังกล่าวเนี่ยจะมาก็คงยากที่จะทราบได้แต่จากการประมวลตามความคิดแล้วแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายท่านทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมแล้วก็ฝ่ายนักการศาสนาท่านกล่าวกันมานี่ก็คือนี่แหละการมองพุทธศาสนาว่าเป็นการค้านะ แต่ทีนี้ถ้าเราจะมองในมุมของการกล่าวหาเราก็จะมองกันแบบนี้นะแต่ถ้าเรามองหาเหตุผลโยมซึ่งการเป็นพุทธปาณิชย์เนี่ยมันก็กระทบความรู้สึกของญาติโยมชาวพุทธไม่น้อยเมื่อกระทบแล้วโยมก็รู้สึกว่าเออเอื่อมระอาหรือเสื่อมศรัทธาก็เปลี่ยนไปกันเยอะนะจนบางท่านบางคนก็ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็เลยจะชวนพิจารณาโยมว่าถ้าเราจะมองนะมองเพื่อพิจารณาตามหลักของโยนิโสมนสิการเนี่ยต้องมองทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบนะแต่ที่เรารับรู้และรู้สึกกันเนี่ยเรารับรู้รู้สึกกันด้านฝ่ายลบกันเป็นส่วนใหญ่นะแต่ที่นี่ลืมมองในมุมบวกมองเนี่ยมองในมุมที่เป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายเข้าข้างก็ว่าได้นะฝ่ายตรงกันข้ามกับฝ่ายเข้าข้างกันแล้วกันคือมองในมุมของยืนกันสองฝ่ายโยมฝ่ายไม่ฝ่ายที่บอกว่าเป็นพุทธปาณิชย์ก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายเห็นต่างแต่ฝ่ายเห็นชอบคือฝ่ายเข้าข้างเนี่ยเราจะมองอย่างไรลองย้อนกลับมามองชวนมองเข้ามาตั้งแต่การเริ่มต้นมาการเป็นมาของการที่มีวิถีที่โยมกล่าวกันว่าเป็นการค้าทางพุทธศาสนาหรือพุทธปาณิชย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรต้องมองหาสาเหตุนะโยมนะชวนมองหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรจริงๆแล้วเนี่ยในถ้าจะกล่าวถึงในสมัยพุทธกาลถามว่ามีไหมนะก็คงไม่มีโยมไม่มีหรอกไปดูว่าพระพุทธเจ้าให้ตั้งตู้บริจาควัดเชตวันไหมก็คงไม่มีนะว่าบุพรามตั้งตู้บริจาคก็คงไม่มีแล้วจะให้พระมหาโมคคัลลานะทำวัตถุมงคลเหรียญพระโมคคัลลานะปราบมารแจกอย่างก็คงไม่มีโยมนะสมัยพุทธกาลนะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าญาติโยมในยุคนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตในวิถีของการแข่งขันในการเลี้ยงชีพเหมือนปัจจุบันใช่ไหมโยมปัจจุบันในญาติโยมใช้ชีวิตคารวะใช้ชีวิตแบบแข่งขันกันเลี้ยงชีพเพราะนั้นก็จะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานเพื่อที่จะเลี้ยงชีพเลี้ยงดูครอบครัวทำทุกสิ่งทุกอย่างตามหน้าที่ที่ได้มีกำหนดกันไว้ทางสังคมเพราะนั้นในยุคสมัยพุทธกาลเนี่ยญาติโยมที่ท่านพอจะเสียสละที่จะมาดูแลอยู่กับวัดกับวาอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระเนี่ยหาไม่ยากโยมนะหาไม่ยากนะเยอะแยะที่จะเสียสละไปอยู่กับวัดกับพระอยู่แบบไม่เอาอะไรนะอยู่แบบอุปถัมภ์จริงๆนะอยู่แบบดูแลใกล้ชิดจริงๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่นับถือศรัทธาก็ไปอยู่วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวิทยาวัจกรเนี่ยสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีแต่งตั้งหรอกโยมแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องแต่งตั้งจากเจ้าวาดนะเห็นไหมว่าสมัยพุทธกาลไม่มีนะใครเข้าไปก็ชี้มาก็คนนั้นแหละเป็นวิทยาวัจกรและไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะชี้ใครก็ได้คนนี้มาเป็นวิทยาวัจกรฉันหน่อยก็มีเมื่อมีญาติโยมมาปวารณาในการถวายเขาเรียกว่าถวายปัจจัยเนี่ยเงินทองเพื่อที่จะไปจัดซื้อจัดหาสิ่งที่เป็นสมณบริโภคก็คือปัจจัยสี่ที่พระจะต้องใช้เนี่ยก็เรียกวิทยาวัจกรมาไปซื้อให้หน่อยไปหาให้หน่อยไปทำให้หน่อยก็เรียกตอนไหนก็ได้ตอนนั้นโยมนะเรียกตอนไหนก็ได้ตอนนั้นใช้เวลาไหนก็ไปเวลานั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาเรียกร้องค่าใช้จ่ายตอบแทนไม่มีและเขาก็เต็มใจพร้อมที่จะทำถวายพระสงฆ์แต่ปัจจุบันนี้จะไปเรียกหาใครนะไม่เรียกหาใครไม่มีอย่าพูดถึงวิทยาวัจกรเลยแค่ลูกติดจะมาล้างห้องน้ำเนี่ยยังไม่มีอ่ะโยม จะมาล้างถ้วยล้างจานในวัดโยมไปดูต่างจังหวัดที่เวลาจะมีงานทีนี่ชาวบ้านพากันมาเก็บกวาดนะล้างถ้วยล้างจานเช็ดโต๊ะเช็ดต่างเก้าอี้มานั่งแต่โยมทำหมดโยมวัดอมรนี่เป็นไงพระเนนทำหมดใช่ไหมเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าโยมไม่มีเวลาโยมไม่มีเวลาดังนั้นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นจะมาเรียกใช้ไม่มีแต่เมื่อก่อนเนี่ยลูกศิษย์วัดเยอะแยะตอนอาตมาเป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัดเด็กวัดเนี่ยมีไป20คนหนึ่งเนาะพระเนนมี7ลูกเด็กวัดมันมีไป20เดี๋ยวนี้เหรอโอ้โหร้องไห้หาแต่ตามต่างจังหวัดไม่มีแล้วเด็กวัดไม่มีแม้กระทั่งในกรุงเทพเนี่ยคนวัดเนี่ยมีเยอะนะโยมคนวัดก็หมายถึงว่าคนที่เรียกว่ามาบวชหรือศึกแล้วก็อยากจะอยู่ช่วยวัดไม่ไปมีครอบครัวแล้วอยากจะอยู่ช่วยหลวงพ่ออยู่เนี่ยรับใช้หลวงพ่ออยู่เนี่ยจัดผ้าจัดผ่อนจัดข้าวจัดปลาล้างถ้วยล้างจานทำงานวัดพระองค์ไหนจะใช้ทำอะไรก็ทำเขาเรียกคนวัดคนวัดหรือภาษาบาลีเขาเรียกอารามิกชนนี่คนที่อยู่ในวัดรับใช้อยู่ในวัดเนี่ยนี่สมัยก่อนนะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละมีที่ไหนอ่ะไม่มีมีไหมแล้วจะมีก็ต้องมีค่ามีของแลกเปลี่ยนนะมีของตอบแทนดังนั้นเนี่ยคนวัดเนี่ยไม่มีแล้วปัจจุบันมันก็จะเรียกใช้ก็ไม่มีอันนี้คือเหตุผลว่าวัยวจกรหรือคนที่จะมาดูแลรับใช้ในเรื่องบริการพระเนี่ยปัจจุบันมันหายากนะไม่มีนะมีน้อยแต่ถ้าในต่างจังหวัดอาจจะมีนะแต่ในกรุงเทพเนี่ยถือว่าหายากหายากและนอกจากนั้นเนี่ยที่เป็นพุทธพาณิชย์ก็เนื่องจากว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงนะเมื่อเปลี่ยนแปลงวิถีทางสังคมจนเดิมเราจะเห็นว่าการสร้างวัดวารามเนี่ยสร้างโดยใครโยมสร้างโดยผู้มีทรัพย์หนึ่งสองผู้มีอำนาจสามผู้เป็นเจ้าปกครองนะสี่ก็อราชนิกูลเสนาอามาตย์ราชบริพารต่างๆวัดประยูนใครสร้างก็มีเจ้าพญาใช่ไหมมีเจ้าพญาเป็นผู้สร้างเนี่ยวัดเบญจมบพิตรใครสร้างรัชกาลที่ห้าเห็นไหมนะเห็นไหมล่ะวัดคณิกาผลอันนี้โยมคณิกาเป็นผู้สร้างวัดคุณหญิงส้มจีนคุณหญิงส้มจีนเป็นผู้สร้างยุคต้นในการที่พุทธศาสนาเข้ามาตั้งแต่พระโสณอุตระเข้ามาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิเป็นต้นมาเนี่ยโยมก็คือยังไม่มีวัดนะก็อยู่ตามชุมชนน่ะป่าอยู่ตรงไหนใกล้ชุมชนท่านก็ปักกฎยาชาวบ้านทำกระต๊อบกุฏิถวายก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่ายังไม่มีระเบียบกฎหมายที่จะออกมาว่ากำหนดชี้เขตสร้างวัดมีวิสุงกรรมสีมาอะไรไม่มีก็คือเป็นอารามป่าอารามป่ากับอารามบ้านก็มีสองประเภทคือคามวาสีกับอรัญวาสีถ้าเป็นคามวาสีก็เป็นอารามบ้านก็อารามที่อยู่ใกล้หมู่บ้านอารัญวาสีก็อารามป่าก็คือไกลหมู่บ้านออกไปหน่อยแต่มีสองประเภทแค่นี้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายโยมก็เข้าไปอุปถัมภ์อุปถากได้ตลอดเวลาโยมพิธีของการเข้าวัดเนี่ยเข้าได้ทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นนะโยมเข้าไปเพื่ออะไรเช้าก็เข้าไปถวายพัสดหารนะบ่ายก็เข้าไปถวายน้ำปานะไปสนทนาธรรมเย็นก็ไปถวายเพศัตนะในสายน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเอาไปถวายพระถวายเทศน์ก็เรียกว่าเข้าไปสามเวลาแต่เดี๋ยวนี้โยมใจบาดจะหน้าบ้านใช่ไหมจะเข้ามาวัดในวันพระทีหนึ่งมาหนึ่ง นะบางทีก็มาแต่เข้าพรรษาก็ออกพรรษาสองพระแค่นั้นนะเออระหว่างตรงกลางไม่มีเวลาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะโยมเออบางทีก็มาได้บ้างไม่ได้บ้างถ้ามันตัดใจจริงๆก็ไม่ได้มาเนี่ยหรือมันติดธุระปะปนหรือไม่สะดวกอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าการไปวัดนี่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะสมัยก่อนเราทำไร่ทำสวนใช่ไหมเราทำไร่ทำสวนแล้วนึกเราเป็นเจ้านายตัวเองอ่ะเราทำไร่ทำสวนเนี่ยนึกจะหยุดแล้วก็หยุดได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้พอนึกจะหยุดหยุดได้ที่ไหนอ่ะเราไม่ได้เป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยก็ต้องไปทำตามหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างวัดสร้างแล้วผู้สร้างเนี่ยต้องอุปถัมภ์เพราะนั้นก็จะต้องหนึ่งผู้มีอำนาจสองผู้มีทรัพย์สามผู้ที่มีบริวารใช่ไหมถึงจะอุปถัมภ์ได้สร้างแล้วต้องอุปถัมภ์นะเหมือนวัดที่เขาเป็นวัดประจำตระกูลเนี่ยเห็นไหมโยมวัดประจำตระกูลในบางเรานี่ก็มีใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยสร้างแล้วต้องอุปถัมภ์แต่นี่เมื่ออุปถัมภ์ก็ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นแต่ถ้าเป็นวัดที่ประชาชนต่อมาก็ทางการสร้างวัดเนี่ยขยายตัวมากขึ้นญาติโยมที่มีทรัพย์ก็ไปสร้างเช่นวัดใหม่ยายมอดวัดใหม่ยายแป้นเนี่ยนี่เป็นชื่อของผู้สร้างเลยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าสร้างแล้วโยมก็อุปถัมภ์เองแต่ถ้าเป็นวัดประชาชนร่วมกันสร้างในชุมชนอย่างนี้วัดบางยี่ขันเนี่ยวัดอมรคีรีเนี่ยวัดบางยี่ขันนี่มีผู้สร้างนะชื่อเดิมมีชื่อเดิมท่านอยู่ชื่อเจ้าภาพผู้สร้างชื่อเดิมไม่ใช่วัดบางยี่ขันวัดบางยี่ขันนี่มันตั้งใหม่อันนี้วัดอมรคีรีเนี่ยสร้างโดยถ้าผู้มีทรัพย์มาสร้างเดิมสามกุฏินะแล้วมาเปลี่ยนเป็นอมรคีรีทีนี้การสร้างวัดแบบนี้เนี่ยเมื่อสร้างแล้วเป็นไงสร้างแล้วญาติโยมก็ต้อง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัย
6: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การสั่งการของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กเล็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่ามอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
7: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอมรเทพปรีดคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายดำรงชิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนชุมชนผู้ประสบภัยเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรวบรวมข้อมูลความเสียหายและมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานรวมถึงน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการส่งต่อความห่วงใยจากทางจังหวัดพังงาถึงพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านครัวเรือนพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อประสานการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยเร็วที่สุดจันทราสุขนุชสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์พร้อมกำชับคุมเข้มความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2นายได้แก่อส.อิรินแก้วระวังและอส.ณัฐนันท์แก้วสุโพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับฟังรายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะเดียวกันได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแตงอาจารย์แตงโมนะคะในรายการลัดคิวหมอรามามาพบกับทุกท่านวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แนทนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แตงโมค่ะ
0: ค่ะก็ไม่เคยได้เจออาจารย์แนทตัวจริงเลยเราเจอกันทางไลน์เนาะเป็น
2: แล้วก็ซูม
1: ใช่ค่ะ
0: การคุยประชุมนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับโรคของโรคติดเชื้อในเด็กนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องกลัวมากเลยนะคะพอมีโรคติดเชื้อมาทีไรอากาศหนาวเนาะโรคติดเชื้อก็จะตามมาทุกครั้งเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะถามอาจารย์แนทว่ามีโรคติดเชื้ออะไรที่พบบ่อยในเด็กบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่โรคติดเชื้อในเด็กนะคะถ้าเราดูว่าพบบ่อยเนี่ยเราก็ดูเป็นตามอวัยวะเนาะก็จะมีหลักๆก็คือตามโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นเป็นหลอดลมอักเสบหรือเป็นหวัดเนาะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเยอะถึงขั้นเป็นปอดอักเสบเนาะหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารเช่นอาเจียนท้องเสียถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณเนี้ยค่ะที่เราเจอได้บ่อยๆเนาะแต่ว่าที่รุนแรงกว่านั้นอาจจะเจอได้น้อยลงค่ะ
0: แล้วในแต่ละวัยของเด็กอะค่ะอาจารย์อย่างตัวเองเนี่ยมีลูก2ขวบก็จะกังวลว่าเอ้ยจะเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันในแต่ละวัยมันต่างกันไหมคะ
1: ก็มีความต่างกันเหมือนกันนะคะอย่างเพราะว่าแต่ละอายุเนี่ยเขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันไปเนาะอย่างเช่นแบบถ้าเด็กเล็กไปเลยแบบเพิ่งเกิดอย่างเงี้ยค่ะอายุแบบเช่นพูดง่ายๆเดือนแรก1เดือนแรกเนี่ยภูมิคุ้มกันน่ะต่อให้ทานนมแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าภูมิคุ้มกันเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบสมบูรณ์เนาะเขาก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่รุนแรงได้เช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในปอดแบบปอดอักเสบรุนแรงหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบเงี้ยค่ะรวมถึงส่วนนึงมันก็จะเป็นการติดเชื้อที่เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะอยู่ในช่องคลอดของคุณแม่อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เกิดโรคในผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้พอโตขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะช่วงลูกของอาจารย์แตงโมอะค่ะช่วงประมาณพูดง่ายพรีสคูลคือไปประมาณสักเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มไปแบบอาจจะไปศูนย์เด็กเล็กไปเนอร์เซอรี่เดย์แคร์เขาก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงจากการที่เขาไปเจอเด็กอื่นๆที่ไม่สบายเนาะหรือบางคนไม่ได้ไปอยู่บ้านเฉยๆแต่มีพี่คนโตเห็นไหมคะคือเด็กก็จะอยู่บ้านเฉยๆแต่ว่ามีพี่ที่ไปโรงเรียนแล้วเอามาเผื่อที่บ้านนะคะค่ะ
0: ตอนที่ลูกเข้าเนอร์เซอรี่นี่คือเป็นหวัดวนกันวนมาอยู
1: ่
0: เป็นเดือนเลยค่ะ
1: ใช่บางทีพ่อแม่ก็จะเครียดแล้วเพราะว่าเหมือนกับลูกไม่เคยหายป่วยเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆตามแบบธรรมชาติการเป็นหวัดอะเวลาแบบไม่สบายเป็นหวัดเนี่ยส่วนใหญ่น้ำมูกไอมันก็1-2 สัปดาห์เนาะพอกำลังจะหายกลับไปเนิร์ดใหม่ติดใหม
0: ่ลูกคือแบบเป็นคราบน้ำมูกอยู่อย่างเงี้ยอยู่เป็นเดือน
1: ค่ะก็เลยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนโอ้ยลูกเราป่วยตลอดปีเลยแต่จริงๆมันจะเหมือนมีช่วงที่กำลังจะดีขึ้นแหละต้องบอกว่าช่วงที่กำลังจะหายป่วยอ่ะอาจจะเป็นช่วงที่อาการอาจจะหายแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะอาการกำลังจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าภูมิคุ้มกันต่างๆอาจจะยังไม่กลับมา 100% นะคะบางทีพอเราส่งเขากลับไปเนิร์ดเขาก็เป็นช่วงที่ติดเชื้อใหม่ได้ง่ายที่สุดค่ะ
0: นะคะก็ทุกท่านที่ลูกๆอยู่ในวัยเดียวกันกับแตงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
1: เดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นจริงๆพออย่างพ้นวัยแบบเนอร์เซอรี่ไปอะค่ะพอช่วงเข้าปฐมมาจริงๆโอกาสจะเป็นพวกแบบหวัดเลยมันก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าเขาอยู่รวมกันน้อยหมายว่าไม่ได้มีการใช้เข้าของเครื่องใช้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะเห็นว่าถ้าอย่างอาจารย์แตงโมเห็นปีนี้ไข้หวัดใหญ่เราก็จะเยอะใช่ไหม
0: คะ
1: ก็จะเป็นคลัสเตอร์กีฬาสีบ้างงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะนี่ที่นี้ตัวเด็กเล็กๆอะค่ะอย่างแตงอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเด็กมากอย่างเด็กน้อยๆเลยเนี่ยเขาจะติดเชื้อง่ายกว่าผู้ใหญ่เยอะเลยไหมคะอาจารย
1: ์ก็มีส่วนจริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเด็กเล็กเองเนี่ยภูมิคุ้มกันเขาอะค่ะก็อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับผู้ใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเองหรือจริงๆพฤติกรรมบางอย่างก็อาจจะทำให้เขาติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะว่าใครมีลูกเล็กจะรู้ลูกชอบเอามือเข้าปาก จับนู่นจับนี่แล้วก็เอาของเข้าปากแล้วบางทีเชื้อโรคพวกนี้ไม่ว่าจะเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียเนี่ยมันเป็นเชื้อที่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานค่ะอย่างเช่นที่ของเล่นหรือว่าของใช้ที่ใช้ร่วมกันเนี่ยบางทีเด็กคนนึงไม่สบายแบบมีน้ำมูกมีอะไรบางทีมือเนาะเด็กเขาก็จะยังไม่รู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้องเหมาะสมหรือเขาจะยังล้างมือไม่ได้แบบขนาดนั้นใช่ไหมคะหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยเขาก็คงไม่ได้แบบจะใส่ได้แบบเคร่งครัดขนาดนั้นก็อาจจะทำให้แบบการติดเชื้อมันอาจจะง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เด็กเล็กเนี่ยดูเหมือนจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ด้วยแล้วพอเป็นเชื้อบางเชื้อเนี่ยพอเป็นแล้วมันมีภูมิคุ้มกันก็อาจจะทำให้การติดเชื้อครั้งหลังๆอาการน้อยลงหรือบางคนอาจจะดูเหมือนแบบ ดูเหมือนอาการน้อยมากจนเหมือนจะไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูเหมือนว่าเด็กอ่ะติดเชื้อง่ายกว่าผู้ใหญ
0: ่
1: ค่ะ
0: อย่างที่บ้านตอนที่ลูกแบบเป็นหลักเดือนนะคะก็คือคุณแม่ก็จะคุณแม่เป็นหมอเด็กอะค่ะก็จะย้ำว่าต้องแบบกินน้ำต้มสุกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: จนทุกวันนี้ก็ยังต้องกินน้ำต้มอยู่
1: จริงก็แบบเกินขวบหนึ่งก็พอไหวแล้วค่ะแต่ช่วงขวบปีแรกก็เห็นด้วยนะคะทานน้ำต้มสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ท่านผู้ชมก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะบ้านที่มีลูกเล็กๆนะค
1: ะ
0: แล้วก็อาการติดเชื้อของเด็กนะคะเราจะสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์แนทว่าลูกเราเนี่ยมีอาการติดเชื้อเกิดขึ้นอย่างเช่นติดเชื้อทางเดินหายใจหรือว่าติดเชื้อทางเดินอาหารค่ะ
1: ก็โดยทั่วไปถ้าเป็นอาการเบื้องต้นติดเชื้อส่วนใหญ่เนาะก็มักจะมีไข้แต่ว่าไม่มีไข้ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าไม่เป็น 100% เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีไข้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นอาการอาจจะขึ้นอยู่กับชนิดของโรคอะค่ะถ้าสมมติว่าเป็นโรคทางเดินหายใจก็อาจจะมีน้ำมูกเนาะมีไอนะคะหรือว่าบางคนจะรู้สึกลูกถ้าเป็นเด็กเล็กอาจจะบอกว่ากลางคืนหายใจคลืดคลาดดูนอนไม่สุขสบายอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะขึ้นมาถึงขั้นมีหลอดลมหรือว่าปอดอักเสบเขาอาจจะดูหอบดูเหนื่อยมากขึ้นหรือว่าเวลาหายใจแม่จะรู้สึกเลยว่าหายใจดูแรงอะดูอกกระแทกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการติดเชื้อในทางเดินอาหารก็อาจจะมีเรื่องของอาเจียนเนาะหรือว่าเบื่ออาหารแบบทานได้น้อยลงหรือว่าอาจจะตามมาด้วยถ่ายเหลวถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดอะไรเงี้ยได้ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอาการของการติดเชื้อเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตได
1: ้แต่บางทีก็อาจจะต้องระวังถ้าเป็นเด็กเล็กจริงๆบางทีอาการเขาจะแบบ
0: ไม่ชัด
1: เลยเพราะเขาอาจจะบอกเราไม่ได้เนาะอย่างยกตัวอย่างอย่างโรคหูอักเสบอย่างเงี้ยหูชั้นกลางอักเสบเราบอกว่าต้องมีไข้ต้องปวดหูแต่ว่าเด็กเล็กเขายังพูดไม่ได้ว่าเขาปวดหูอาจจะคุณแม่อาจจะสังเกตว่าลูกดูแบบมีไข้แล้วก็ดูงองแงกว่าเดิ
0: ม
1: บางคนจะรู้สึกว่าเด็กเอามือจับหูบ่อยขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอาการที่บางทีมันอาจจะเหมือนต้องแบบสังเกตนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้อาจารย์เหมือนเพิ่งมีประเด็นดราม่าไปเมื่อเร็วๆนี้เรื่องการเช็ดตัวลดไข
1: ้ใช่ ใช่ค่ะ
0: ตกลงว่ามันเป็นยังไงคะ
1: ก็จริงๆถ้าตามของเราก็ราชวิทยาลัยกุมารเราก็อัปเดตแล้วเนาะเราก็มีแนวทางมาให้คุณพ่อคุณแม่คือจริงๆถ้าเป็นตามหลักฐานกันทางวิทยาศาสตร์การวิจัยแล้วกันเนาะก็เราก็พบว่าจริงๆการลดไข้การเช็ดตัวเนี่ยอาจจะทำให้อุณหภูมิน่ะลดลงในช่วงแรกแต่สุดท้ายอุณหภูมิก็จะกลับมาเท่าเดิมหมายถึงว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าการมีไข้ทำให้ลูกรู้สึกไม่สบายตัวก็อาจจะเช็ดบรรเทาอาการให้เขาได้คือเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่างานวิจัยส่วนใหญ่ของการเช็ดตัวลดไข้มันจะทำในประเทศเขตเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเวลาที่เช็ดอะค่ะเด็กบางทีจะหนาวสั่นกว่าเดิมก็เขาก็เลยจะไม่ค่อยแนะนำให้เช็ดถ้าเป็นต่างประเทศแต่ว่าแต่ประเทศไทยอาจจะกลับกันคือบางทีหน้าร้อนเนาะสมมติเมษายนอากาศ40องศาอย่างเงี้ยการเช็ดตัวเด็กบางทีเขาไข้สูงมากเขารู้สึกไม่สบายตัวจากภาวะไข้ก็อาจจะเช็ดก็ได้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เนาะไม่ได้อันที่หนึ่งไม่ได้ห้ามเช็ดอันที่สองไม่ได้บอกว่าต้องเช็ดแต่ว่าถ้าจะเช็ดก็คือเช็ดด้วยอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำอุ่นแต่ว่าไม่ใช้น้ำเย็นแล้วก็ไม่ใช้น้ำราดลงไปบนเด็กเนี้ยค่ะ
0: ไม่ต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่
1: ใช่ใช่ก็คือแบบเอาทางสายกลางน้องแบบว่าเช็ดได้แล้วก็ไม่ต้องถูจนแบบเหมือนขัดขี้ไข่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาแบบพอสมควรค่ะ
0: ตกลงก็คือสามารถเช็ดได้แต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องเช็ดในทุกกรณี
1: ใช่ต้องบอกก่อนว่ามีไข้ก็คือหลักที่สำคัญที่สุดคือการทานยาลดไข้การเช็ดตัวเหมือนเป็นสิ่งประกอบกันแต่บางทีก็เข้าใจแบบว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าอย่างน้อยได้ทำอะไรให้ลูกแล้วอะเนาะได้เช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ
0: ลูกชายบางทีก็ไม่ยอมกรีดร้องและหนีไป
1: ใช่เพราะบางทีเหมือนเช็ดตัวอาจจะทำให้เด็กอะรู้สึกแบบไม่สุขสบายด้วยซ้ำเพราะเขาไม่ชอบให้ถูกตอนบางทีไม่สบายเนาะเขาไม่อยากให้จับต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เขารู้สึกไม่สุขสบายก็คิดว่าดูตามเด็กแต่ละคนดีกว่าว่าแบบถ้าลูกเราแบบหูเขาตัวร้อนจี๋เลยแล้วเขาไม่รู้สึกไม่สบายตัวนั้นก็เช็ดได้ค่ะ
0: อาจจะรู้สึกสบายตัวข
1: ึ้นใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมให้กินยาลดไข้
1: ใช่ใช่เลยอันนั้นสำคัญที่สุดค่ะ
0: แล้วอย่างติดเชื้อทางเดินหายใจอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะกังวลนะคะอาจารย์ว่าอุ๊ยอย่างนี้เรารักษากินยาอยู่บ้านได้ไหมหรือจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่ามันมีจุดดูยังไงอะคะอาจารย
1: ์จริงๆคิดว่าอันที่หนึ่งเลยขึ้นอยู่กับอายุ เนาะโดยทั่วไปอ่ะจะบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่าถ้าน้อยกว่า3เดือนมีไข้อ่ะอาจจะต้องพามาโรงพยาบาลนะโดยเฉพาะถ้าน้อยกว่า1เดือนแรกมีไข้ควรจะพาไปพบแพทย์เพราะว่าเด็กน้อยกว่า1เดือนเขามีอย่างที่เมื่อกี้ตอนแรกกล่าวไปว่าเขามีโอกาสจะติดเชื้อที่แบบรุนแรงเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กเล็กน้อยกว่า1เดือนมีไข้ควรไปพบแพทย์เสมอแต่ว่าถ้าน้อยกว่า3เดือนพูดง่าย 1-3 เดือนบางทีถ้าเกิดว่าเขาไข้ต่ำๆอาการโดยทั่วไปเขายังดูดีอันนี้อาจจะพอดูอาการที่บ้านได้นะทีนี้ในเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินหายใจเองอะค่ะถ้าส่วนใหญ่เราเวลาเราติดเชื้อทางเดินหายใจเราก็จะแบ่งเป็นส่วนบนเนาะกับส่วนล่างส่วนบนก็คือเป็นหวัดนั่นแหละเนาะมีน้ำมูกไอนิดหน่อยอะไรเงี้ย
0: ตั้งแต่คอ
1: ขึ้นไปใช่ก็มีจริงๆก็จะมีคออักเสบเนาะแล้วก็มีเยื่อบุจมูกอักเสบนะคะแล้วก็หูอักเสบใช่ไหมคะซึ่งก็พวกนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะยังพอดูที่บ้านได้ในช่วงวันสองวันแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการที่ต้องไปโรงพยาบาลเช่นถ้าไข้สูงนะโดยเฉพาะถ้าสูงต่อเนื่องเกิน3วันนะคะหรือว่าทานไม่ได้บางคนอ่ะอาการไม่เยอะอาการอย่างอื่นไม่เยอะแต่ลูกไม่ยอมทานเลยทานไม่ได้ทานไม่ได้แบบไหนที่คิดว่าต้องไปโรงพยาบาลก็คือทานไม่ได้แบบไม่ถึงครึ่งของปกติของเขาอะค่ะหรือว่าปัสสาวะออกน้อยลงปัสสาวะสีเข้มกว่าเดิมคุณพ่อคุณแม่จะเห็นเลยว่าลูกแบบโอ้วันนี้ลูกดูไม่ค่อยปัสสาวะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องพาไปโรงพยาบาลเนาะหรือว่าแบบถ้าหอบเหนื่อยอันนี้ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะรู้อยู่แล้วว่า ถ้าหอบอะก็คงต้องมาโรงพยาบาลแล้ว
0: อย่างไข้สูงนี้ทางหมอเด็กนี่เอาแค่ไหนเป็นพิเศษไหมคะอาจารย
1: ์มันไม่มีตัวเลขชัดเจนจ้ะแต่ส่วนใหญ่ก็39ถ้า39นี่ก็ถือว่าสูงอะค่ะถ้าแบบบางทีแบบการติดเชื้อบางอย่างมันไข้สูงลอยอย่างไข้เลือดออกบ้านเราก็ยังต้องระวังเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไข้สูงลอยเกิน3วันเนี่ยควรจะไปพบแพทย์ค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตดูนะคะมีเรื่องของไข้สูงมีเรื่องของกินได้น้อยปัสสาวะน้อยลงหรือว่าถ้าเกิดน้องอายุน้อยมากๆน้อยกว่า1เดือนเนี่ยถ้ามีไข้ก็ควรจะมาโรงพยาบาล
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยากเคยเหมือนกับช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็จะประคบประหงมเนาะไม่ให้เด็กไปไหนเลยนะคะแล้วก็เหมือนก็มีคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่ให้เด็กไปเจอเชื้อโรคเลยเนี่ยค่ะก็จะยิ่งทำให้เด็กติดเชื้อง่ายขึ้นอันนี้จริงไหมคะอาจารย
1: ์มันก็มีส่วนจริงเนาะคิดว่าอาจารย์แตงหมอจะเคยได้ยินว่าไฮจีนไฮโปเทซิสเนาะที่เขาบอกว่าเหมือนถ้ามันเหมือนกับว่าต้องมองว่าเด็กอ่ะหรือลูกเราเป็นแบบเป็นนักเรียนคนหนึ่งเนาะการส่งเขาไปลงไปรับเชื้อบ้างมันก็เป็นเหมือนการสอนให้ระบบภูมิคุ้มกันอะเริ่มต่อสู้กับเชื้อต่างๆเนาะทีนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันคงต้องเป็นเขาเรียกว่าความสะอาดแบบสมดุลแล้วกันเน
0: า
1: ะคือแบบจะไปลูกไปคุกกับเชื้อโรคก็ไม่ไหวแต่ว่าแต่การที่แบบให้เขาได้ออกไปเล่นดินแบบหมายว่าไม่ใช่เล่นกับดินอย่างนั้นเนาะหมายถึงว่าไปสนามหญ้าไปทะเลไปสนามหญ้าไป expose กับสิ่งแวดล้อมปกติบ้างมันก็เป็นการกระตุ้นให้เขาได้สร้างภูมิคุ้มกันด้วยจำเราดูกันช่วงโควิดเนาะจำได้ว่าช่วงนั้นนะปีโควิดจำได้ไหมคะว่าไม่มี ISV เลย เพราะว่าเราก็คือเราจับลูกอยู่บ้านเนี่ย ก็ ISV ช่วงนั้นจริงๆ ISV ประเทศไทยมันมีทุกปีเน
0: า
1: ะ แต่จะเห็นว่าช่วงปี2000เท่าไหร่20 21 ช่วงนั้นนะ ISV เราก็ฮวบไปเลย หมอเด็กเราก็สบายนิดนึงไม่ใช่ เพราะว่าจริงๆก็คือพอแบบลูกอยู่บ้านอะมันก็ไม่ได้ติด ISV ที่อื่นใช่ไหมคะเพราะมันก็อาจจะเป็นอันนึงเนี่ยที่จะบอกว่าการที่ไปเจอบ้างอ่ะมันก็จะแบบกระตุ้นให้เขามี natural immunity ก็คือมีภูมิกันตามธรรมชาติได้แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกคือเป็นแบบมันต้องบาลานซ์เนาะเป็นแบบสะอาดแบบสมดุล ก
0: ็ไม
1: ่ต้องไปคลุกกับเชื้อโรคอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึง RSV ก็ดีแต่พอรู้ว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องติดเชื้อก็อยากถามเรื่อง RSV มากเลยค่ะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเคยได้ยินเชื้อไวรัส RSV ไหมเนาะก็เป็นเชื้อที่คุณพ่อคุณแม่กลัวมากแล้วก็จะพูดกันว่าถ้าติดเชื้อ RSV นี่ก็จะเหมือนก็จะเข้าโรงพยาบาลบ่อยให้ซื้อประกันไว้เลยเพราะว่าจะได้เข้าโรงพยาบาลแน่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอคะอาจารย์
1: จริงๆ RSV เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจในเด็กเนาะที่เอาเป็นว่าแทบจะเจอได้บ่อยที่สุดแล้วละก
0: ัน
1: เ
0: น
1: าะเด็กทุกคนจะต้องเคยเป็นเราก็ต้องเคยเป็นแต่ว่าสมัยก่อนเราไม่มี AATK ไม่มีที่ตรวจง่ายๆอย่างนี้นะเราก็แบบเป็นหวัดอยู่บ้านกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้ปัจจุบันมันตรวจได้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าแบบสื่อต่างๆเนาะโซเชียลมีเดียมันทำให้เรามีความ aware มีความตื่นตระหนก ตื่นรู้และตื่นตระหนกไปในเวลาเดียวกัน
0: ทั้งตระหนักแล้วก็ตระหนก
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือ ISV เองเนี่ยค่ะมันก็เวลาส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่า ISV เนี่ยมันเป็นหวัดอาการมันก็จะเหมือนเป็นหวัดธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ RSV ที่รุนแรงก็คือลงปอดเนาะมีลงไปที่ปอดหรือว่าต้องแบบใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกลุ่มนั้นก็มักจะเป็นเด็กที่อายุน้อยนะคะน้อยกว่า1ขวบลูกอาจารย์เกินแล้ว
0: โล่งใจมาก
1: ค่ะน้อยกว่า1ขวบหรือว่าแบบมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือว่าโรคหัวใจแต่กำเนิดนะคะหรือว่าเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเยอะๆนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็น RSV แล้วก็เป็น RSV ชนิดรุนแรงแบบที่มีการติดเชื้อที่ปอดร่วมด้วยได้แต่ถ้าเกินกว่านี้หรือว่าไม่มีกลุ่มเสี่ยงเนี่ยโดยทั่วไปก็จะลิมิตอยู่ที่แค่อาจจะเป็นแค่เป็นหวัดนะหรือว่าหมายถึงว่าเป็นแค่น้ำมูกไออย่างเงี้ยค่ะหรือเยอะหน่อยก็อาจจะหลอดลมอักเสบแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับปอดอักเสบอะไรค่ะ
0: ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยที่มีการติดเชื้อแล้วก
1: ็ใน
0: RSV เองก็อาจจะมีเชื้อตัวที่มันรุนแรง
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็ในน้อยกว่า1ปี
1: น้อยกว่า1ปีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้อยกว่า1ขวบก็ภูมิคุ้มกันเขาอาจจะยังไม่ได้แบบดีนักก็อาจจะทำให้อาการเนี่ยเป็นได้มากค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะมีวัคซีนเยอะมากเลยนะคะอาจารย์แบบว่าปักเป็น10ชนิดเลยค่ะอยากทราบว่ามันคลุมได้หมดเลยไหมคะสมมติว่าเราฉีดแบบทุกอย่างที่เรามีแล้วหรือเราควรฉีดมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะ
1: จริงๆโรคติดเชื้อที่พบในเด็กหลายๆอย่างมันก็ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่างที่อาจารย์บอกจริงค่ะแต่ว่าก็บางอย่างเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนพื้นฐานเนาะบางอย่างก็จะเป็นวัคซีนเสริมที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องควักกระเป๋าเองอะไรเงี้ยเนาะซึ่งถ้าวัคซีนพื้นฐานที่รัฐบาลเรามีให้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนเนาะคอตีบบาดทะยักนะคะหรือว่าไวรัสตับอักเสบบีเนาะหรือว่าโรคหัดนะหัดเยอรมันแล้วก็คังทู
0: ม
1: รวมถึงโรคไข้สมองอักเสบ JE นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันที่รัฐบาลก็จะให้กับเด็กทุกคนฟรีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัคซีนเสริมเนี่ยก็ที่เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็ที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดก็คือวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ
0: ่
1: เนาะซึ่งวัคซีนโรคป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นอันที่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะให้ลูกฉีดเนาะแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะเคยได้ยินว่าวัคซีน IPD ไหมคะก็จะเป็นตัวป้องกันโรคปอดอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Streptococcus เนี่ยมันก็จะเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงในเด็กนะคะก็นี่ก็จะมีวัคซีนป้องกันถัดขึ้นมาก็จะเป็นวัคซีนยังเป็นวัคซีนเสริมอยู่ก็จะเป็นวัคซีนป้องกันโรคอีสุอีใสค่ะรวมถึงวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A เนาะเมื่อกี้ B นี่รัฐบาลให้ฟรี A นี่ต้องเสียตังค์นะคะแล้วก็ปัจจุบันอีกอันนึงก็จะมีวัคซีนป้องกันตัวมือเท้าเป็นวัคซีนป้องกันเอนโทรไวรัสเนาะแต่ว่าจะต้องบอกก่อนว่าไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าฉีดแล้วจะไม่เป็นมือเท้าปาก เพราะว่าตัวมือเท้าปากเนี่ยเกิดจากไวรัสได้2ตระกูลใหญ่ๆเนาะก็คือคอกซากี้ไวรัสกับตัวเอนโทรไวรัสทีนี้เราพบว่าตัวเอนโทรไวรัสหรือ EV ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยเห็นมันจะเขียนว่าวัคซีนป้องกัน EV 71ทำไมต้องเป็น EV 71เพราะว่าตัว EV 71เองเนี่ยก็มีโอกาสแต่พบได้น้อยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครจะเป็นคือมีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นสมองอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ก็อันนี้ก็จะมีวัคซีนป้องกันเหมือนกันพอโตเข้าวัยรุ่นไปเลยก็จะเป็นตระกูลพวก HPV วัคซีนนะคะวัคซีนป้องกันไวรัส HPV ที่ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งปากมดลูกค่ะใช่ค่ะ
2: ฉ
1: ี
2: ดได้ต
1: ั้
2: งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: ก็ฉีดจริงๆถ้าวัคซีน HPV ได้ตั้งแต่อายุ9ขวบค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอย่างตัวอีสุกอีใสค่ะสมัยเรามันจะไม่มีเพราะมีคนในบ้านคนหนึ่งเป็นก็จะทุกคนก็จะไปรวมอยู่ด้วยกัน
1: เพราะว่าอยากจะเป็นใช่จริงๆก็วัคซีนอีสุกอีใสมีมาประมาณน่าจะอาจจะช่วงเราโตแล้วประมาณนึงเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นวัคซีนทางเลือกละกันค่ะสามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบขึ้นไปค่ะโดยฉีด2เข็มนะคะถ้าส่วนใหญ่เราก็จะฉีดที่ประมาณ1ขวบแล้วก็ไปกระตุ้นช่วงประมาณ4ขวบแต่ถามว่าถ้าเลย4ขวบแล้วยังฉีดคือฉีดไปได้เรื่อยๆค่ะอยากฉีดเมื่อไหร่ก็ฉีด ใช่ใช่ก็ถือว่าคือเลย1ขวบให้เกิน1ขวบขึ้นไปฉีดได้หมายถึงว่าถ้าบังเอิญแบบ5ขวบและเพิ่งรู้ตัวลูกยังไม่เคยฉีดอีสุอีใสอยากฉีดก็ฉีดได้ค่ะก็มันก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคอีสุอีใสซึ่งเราก็หวังว่าถามว่าฉีดแล้วยังเป็นได้ไหมมีโอกาสนะคะแต่ว่ามันจะน้อยกว่าความรุนแรงอ่ะจะน้อยพวกนี้ตุ่มน้อยกว่าภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าค่ะอีกอันนึงที่เราคิดว่ามันอาจจะป้องกันพอได้คืองูสวัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่อย่างที่เราทราบกันว่าถ้าเราเป็นงูสวัดอะเวลาถ้าเราเป็นอิสุอิใสหลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยเชื้อมันก็จะไปหลบอยู่ในร่างกายของเราพอเราอายุเยอะขึ้นตอนที่เราสูงอายุมันก็อาจจะภูมิคุ้มกันเราตกลงเนาะเราก็จะเป็นกลายเป็นงูสวัดในช่วงนั้นได
0: ้
1: การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอิสุอิใสก็อาจจะช่วยลดโอกาสการเกิดงูสวัดตอนอายุมากๆได้ค่ะ
2: อาจารย
1: ์
2: คะอยากย้อนกลับไปที่อิสุอิใสนิดนึงค
1: ่ะ
2: เคยได้ยินมาตอนเด็กๆว่าถ้าเราเป็นแล้ว1ครั้งเนี่ยเราจะไม่เป็นอีกแล้วร่างกายเราจะสร้างภูมิแล้วจริงๆเรามีโอกาสเป็นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่จะไม่เป็นซ้ำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นอิสุอิใสแบบด็อกคิวเมนต์แล้วเป็นแน่ๆค่ะไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนนะก็ประหยัด ประหยัดไปได้ก็คือไม่ต้องฉีดค่ะ
0: ไม่เหมือนงูสวัดนะคะอาจารย์เพราะงูสวัดเขาบอกถึงเป็นแล้วก็ฉีดได้
1: ใช
0: ่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อิสุอิใสก็คือถ้าเป็นแล้วไม่ต้องฉีดซ้ำ
1: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์น่าจะเคยได้ยินความเชื่อเกี่ยวกับงูสวัดมาเยอะเนี่ยถ้าเป็นครบหนึ่ง
1: รัดรัดตัว
0: ลาก่อย
1: ถ้าครบรัดตัวก็จะตุยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ยังไม่เคยเห็นคนเป็นครบเหมือนกัน
1: มันน่าจะเป็นที่มาว่าแปลว่าถ้าเป็นครบตัวก็คือหลายเดอร์มาโตมเนาะหมายถึงว่าหลายเส้นประสาทเนาะเท่ากับเขาก็จะเป็นภาวะเขาเรียกงูสวัดแบบแพร่กระจายเน
2: า
1: ะก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้
2: ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะทำบุญมาไม่ค่อยดี
2: แล้วแต่บุญแต่กรรมไม่สนเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะมีเหมือนเคยแต่งอ่านในของฝรั่งมันจะมีเพราะแบบแอนตี้วัคซีนอะไรเงี้ยของไทยมีเยอะ
1: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆโชคดีเนาะที่เราเป็นหมอเมืองไทยแอนตี้วัคซ์เมืองไทยน้อยมาก
0: ดีจัง
1: แบบคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าผู้ปกโดยเฉพาะผู้ปกครองอ่ะเรามีความแบบ
0: โปรวัคซ
1: ์ใช่เรามีความแบบว่าตระหนักในเรื่องประโยชน์ของวัคซีนมากๆเลยแบบเมืองไทยนี่ต่างกับเมืองนอกจริงๆอ่ะเมืองนอกจะแบบมีแอนตี้แวคจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยแต่ว่าเมืองไทยอ่ะไม่ค่อยมีอาจจะมีแบบถ้าคือเราถามว่ามีไม่มีเราดูจากอะไรเนาะคือเราดูจากอัตราการครอบคลุมการให้วัคซีนซึ่งทางภาครัฐก็คือกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วโดยทั่วไปอ่ะอัตราการรับวัคซีนของคนของเด็กไทยอ่ะค่ะจะเกินคาด 80-90% อยู่แล้วคือดีอ่ะถือว่าดีก็จะมีช่วงที่มันดรอปไปบ้างช่วงโควิดบางทีช่วงนั้นมันไม่ใช่ว่าอะไรหรอกคือกลัวไม่อยากไปโรงพยาบาลก็จะหลุดไปบ้างกับอีก area บาง area มันจะมีแค่บาง area ที่อัตราการรับวัคซีนยังไม่ถึงเป้าเช่นทางแถบ4จังหวัดภาคใต้อันเนี้ยค่ะบางทีมันก็จะมีเรื่องศาสนามีอะไรมาเกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช
0: ่อ๋อก็นับว่าของเรานี
1: ่ของเราถือว่าใช่ค่ะดีมากอะค่ะ
0: ก็แนะนำถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้รับวัคซีนตามอายุใช่ไหมคะก็ควรจะไปรับวัคซีนของลูกๆเนาะดูมันจะมีสมุดเด็กด
1: ีใช่อาจจะลองกลับไปเปิดมันจะมีช่วงอายุบางทีมันลืมเพราะว่ามันจะถึงประมาณ2ขวบครึ่งเนาะแล้วมันจะเว้นไปอีกที4ขวบมันนาน
0: แต่ยังไม่ได้พลิกไปหน้าหลังจากนั้นเลย
1: ถ้าเกิดว่าแบบบางทีอาจจะเผลอลืมไปแต่ว่าไม่เป็นไรถ้านึกได้เมื่อไหร่ก็รีบไปแคชอัพให้ครบค่ะ
0: ค่ะนี่เรามาที่คำถามจากทางบ้านกันนะคะของคุณปออ้อมทองนะคะสวัสดีครับคุณหมออายุ24ปีขอคำแนะนำเรื่องการใช้มือถือมีผลกระทบต่อการนอนหรือไม่ครับและแสงไฟจากหน้าจอมือถือมีผลกระทบต่อการนอนอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับขอบคุณที่อยู่ข้างๆการอดนอนมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับคุณปอก็เป็นแฟนประจำรายการของเรานะคะก็จะส่งข้อความมาทุกครั้งเลยเนาะก็ขอบคุณคุณปอมากเลยนะคะก็เรื่องของการใช้มือถือต่อการนอนเนี่ยก็คิดว่าก็คงก็มีผลจริงๆนะคะอย่างแต่นะคะก็มีผลกระทบจริงๆนะคะเท่าที่แตงเคยอ่านอาจจะไม่ได้แบบได้ข้อมูลละเอียดไม่ได้แบบจำเป็นข้อมูลละเอียดนะคะก็คือการใช้มือถือเนี่ยก็มันก็จะมีเรื่องของแสงไฟหน้าจออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีผลทำให้มีปัญหาเรื่องของการนอนยากได้นะคะก็อาจจะ อย่างเคยมีอาจารย์แจ็คมาออกบอกว่าถ้าอยากให้ถ้าเกิดเป็นโควิดก็ให้นอนพักแต่ว่าต้องเอามือถือไปเก็บก่อนนะ
1: เพราะบางทีเรานอนไม่หลับเราทำอะไรเราก็ถ่ายมือถือต่อไปมันก็ยิ่งนอนไม่หลับต่อไปไหมคะ
0: ใช่
1: ไหมเป็นเหมือนกัน
0: ก่อนตื่นมาตีหนึ่งแล้วก็มาถ่ายมือถือแล้วก็นอนไม่หลับไปเลย
1: เหมือนเขาบอกว่าบลูไลท์เนาะมันจะกระตุ้นแบบเหมือนการรับรู้ของสมองมันทำให้เหมือนมันตื่นอะ
0: ใช่ no. ค่ะเพราะงั้นก็ถ้าเกิดคุณปอคิดว่าเหมือนเคยได้ยินว่าถามเรื่องการนอนมาหลายรอบแล้วก็คิดว่ามือถือเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาของเรื่องของการนอนเป็นความเสี่ยงอย่างนึงค่ะก็แนะนำว่าถ้าเกิดเข้านอนเนี่ยอาจจะเอามือถือไปไว้อีกห้องนึงก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาถ้ามือถืออยู่ใกล้ๆเนี่ยมีงานวิจัยว่ายังไงเราก็ยังคิดถึงมันถึงเราจะแบบวางคว่ำไว้เนาะเออก็อาจจะถ้าไม่อยากจะให้เราใช้เราอาจจะเอาไปไว้อีกที่นึงหรือว่าปิดไปเลยหรือว่าอาจจะตั้งเป็นแบบมันตั้งได้ใช่ไหมคะจะว่าแบบเป็นฉุกเฉินหรือเป็นสนุส
1: แต่นี้ส่วนตัวนะใช้วิธีไปชาร์จไกลๆแต่ก่อนนะชาร์จหัวเตียงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบอาจารย์บอกคือบางทีตื่นมาเราก็เล่นมือถือตอนนี้ก็เลยไปชาร์จไกลๆหน่อยมันจะต้องเดินไปก็คืออาจจะมีความขี้เกียจบ้างอาจจะทำให้เราแบบความมันไม่ใช่แบบคลำหยิบมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบลองดูค่ะเผื่อจะช่วยได
0: ้
1: เพราะถ้าอดนอนวันรุ่งขึ้นเราก็จะอ่องๆนิดนึงนะตอบอะไรเนี่ยก็จะงงๆงวยๆนะ
0: การอดนอนก็อาจจะทำให้ร่างกายภูมิคุ้มกันต่ำได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะคำถามต่อไปนะคะกรณีที่เป็นไข้รุมๆแต่ไม่สูงมากและมีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวร่วมด้วยนี่คืออะไรคะ
1: จริงๆไข้รุมๆถ้าฟังดูอย่างนี้น่าจะแปลว่าไม่สูงเนาะการติดเชื้อไวรัสหลายๆตัวเนี่ยทำให้มีปวดเมื่อยตามตัวได้มันเหมือนทำให้มีกล้ามเนื้ออักเสบนิดๆหน่อยๆได้ก็จะมีปวดเมื่อยตามตัวได้แต่ว่าถ้าไข้สูงและมีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะว่ามีโรคการติดเชื้อหลายๆโรคที่เป็นแบบนี้เช่นไข้หวัดใหญ่เองก็จะมีไข้สูงปวดตามเนื้อตามตัวได้ปวดกล้ามเนื้อได้เนาะไข้เลือดออกเองก็เป็นลักษณะไข้ปวดเมื่อยตามตัวได้นะคะหรือว่าอย่างไข้เขาเรียกไข้เลือดออกไข้ยุงลายไหมชิคุนกุนย่า
0: อ่ะ
1: ก็จะชิคุนกุนย่าจะเป็นไข้เลือดออกเขาเรียกว่าไข้ยุงลายไอ้ไข้ใช้ภาษาไทยว่าอะไรนะชิคุนกุนยา
0: ชิคุนกุนยา
1: ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ว่าอันนั้นจะเป็นไข้กับปวดตามข้อจะไม่ใช่ตามเนื้อตัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไข้ลุมๆแต่ว่าไม่ได้แบบสูงไม่ไข้ไม่สูงมากแล้วปวดเมื่อยตามตัวนิดหน่อยเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วไปค่ะ
2: อาจารย์คะอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกนิดนึงค่ะเคยได้ยินคุณหมอเขาพูดอยู่ว่าจริงๆแล้วไข้เลือดออกในช่วงไข้สูงเนี่ยอาจจะไม่น่ากังวลมันจะมาน่ากังวลตอนที่ไข้กำลังลดทำไมมันเป็นอย่างนั้นอาจารย
1: ์ก็เพราะว่าจริงๆไข้เลือดออกเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกีเนาะคนเราก็คือสามารถติดเชื้อไวรัสเดงกีจากการที่มียุงลายที่มีเชื้อมากัดนี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไข้เลือดออกส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่รุนแรงจะมีส่วนน้อยที่เป็นแบบรุนแรงทีนี้มันรุนแรงอย่างที่บอกว่าที่ถามว่าทำไมรุนแรงช่วงไข้ลงเพราะว่าไข้การติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมันทำให้มีการรั่วของสารน้ำออกมานอกหลอดเลือดเพราะฉะนั้นช่วงที่ไข้ลงมันจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำได้เยอะคนไข้หรือว่าผู้ป่วยก็จะมีภาวะความดันตกความดันต่ำในช่วงนั้นได้ค่ะรวมถึงมีเลือดออกในช่วงนั้นได้เพราะว่าช่วงไข้ลงมันจะมักจะเป็นช่วงที่เกล็ดเลือดมันต่ำด้วยอะค่ะก็จะมีเลือดออกอย่างเช่นเลือดออกในทางเดินอาหารอะไรนี้ได้พูดถึงไข้เลือดออกเมื่อกี้ก็ขอโทษลืมวัคซีนโรคติดเชื้อที่ป้องกันด้วยวัคซีนอีกอันนึงก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะปัจจุบันเราก็มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วนะคะก็สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปไม่มีปลายปิดค่ะผู้ใหญ่ก็ฉีดได้50 60ก็ฉีดได้ฉีด2เข็มห่างกัน3เดือนค่ะ
2: แล้วต้องมีการ follow up อีกไหมคะอาจารย์หรือว่าฉีดแค่2เข็มแล้วจบเลย
1: จบณจุดนี้ถ้าตามข้อมูลจากการศึกษาของตัววัคซีนในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยยังไม่มีการฉีดกระตุ้นก็คือ2เข็มจบเลยแต่ว่าเราคงต้องดูติดตามต่อไปเนาะจริงๆวัคซีนตัวนี้ก็มีใช้ในประเทศไทยมา2น่าจะ2ปีแล้วค่ะแล้วก็มีบางประเทศที่เขาใช้เป็นลักษณะเป็นวัคซีนที่ให้ทุกคนนะเป็น national program อย่างอินโดนีเซียหรือว่าทางแถบอเมริกาใต้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบราซิลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการให้ใน national program ในค่ะ
0: เป็นแบบฟรี
1: ค่ะใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่ช่วงนี้ไข้เลือดออกฮิตฮอตไหมคะอาจารย์หรือช่วงนี้เป็นโรคอะไรคะ
1: จริงๆไข้เลือดออกเรามีอยู่ตลอดอะค่ะถ้าดูตามตัวแบบเพียงหรอว่า บางทีถ้าบอกว่าในโรงพยาบาลรามาเราจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราแบบรับเป็นศูนย์รับรีเฟอร์เคสเราต้องหนักประมาณนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมีอยู่ตลอดค่ะเพราะว่าไข้เลือดออกมันจะมาช่วงฝนเพราะว่าฝนปุ๊บมีแหล่งน้ำขังแหล่งน้ำขังก็เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลายมันก็จะมาคู่ๆกันจริงๆจริงฉันดูไปมันก็ติดเชื้อได้ทั้งปีเนาะช่วงฝนก็ไข้หวัดใหญ
0: ่
1: มือเท้าปาก พอปลายฝนต่อหนาวก็ RSV อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้ทั้งปี
2: หน
1: ้
2: าร
1: ้
2: อนฝนก็ตก
1: หน้าร้อนฝนก็ตกจริงแต่ปีนี้ไข้หวัดใหญ่เราแย่แบบทั้งปีเลยจริงๆเนาะอาจารย์อาจจะเห็นเหมือนกันใช่

0: ติดแอร์ก็ไม่ไหวเนาะร้อนแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้แบบ
1: เชื้อ
0: ใช่ใช่พัดลมอันนี้ก็คือพอเป็นห้องแอร์มันก็อาจจะทำให้แบบเวนทิเลตไม่ดีอะไรเงี้ยไข้หวัดใหญ่ก็มักจะเจอช่วงมันช่วงที่ผ่านมามันก็จะเจอในช่วงแบบเด็กโตหน่อยเงี้ยค่ะแล้วพอตุลามันก็เหมือนซาไปนิดนึงเนี่ยพฤศจิเปิดเทอมปุ๊บเป็นเลยใช่
2: อย่างมีเครื่องกรองอากาศมันก็ช่วยไหมคะ
0: มันอาจจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศมันไม่อาจจะไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสได้ทั้งหมดนะคะใช่อาจจะ
2: นี่ก็อาจจะอาจารย์มีงานให้ทำตลอดทั้งปี
0: เออหมอเด็กมีแบบมีเป็นระรอกระรอกใช่ค่ะ
2: โอเคมาคำถามถัดไปนะคะคุณหมอคะรบกวนสอบถามมือเท้าปากเพอแปรงใจหน้าเด็กๆจะมีน้ำมูกร่วมด้วยไหมคะ
0: ก็มีได้เลยค่ะก็คือมือเท้าปากเนาะหรือว่าเหอแปรงใจหน้าเนี่ยมันจากโรคคล้ายๆกันเดี๋ยวอาจจะงงว่าเอ๊ะอะไรคือเหอแปรงใจหน้าเนาะเหอแปรงใจหน้าก็เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเกิดจากเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับที่ทำให้เกิดมือเท้าปากนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่มีที่มือที่เท้าแค่นั้นก็เหมือนเป็นปากอย่างเดียว ส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นเด็กเล็กแหละก็จะมักจะเป็นเด็กเล็กอาจจะไม่ได้แบบส่วนใหญ่คำว่าเล็กก็คืออาจจะแบบไม่ได้เกิน 8-9 ขวบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กโตก็ยังเป็นได้เนาะแต่พูดให้ฟังว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กแล้วก็อยู่ดีๆก็มีไข้สูงเจ็บปากหรือว่าบางทีก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นแผลในคอเองด้วยซ้ำหรือบางทีก็ถ้าไม่เห็นอาจจะเป็นแบบไม่ยอมกินข้าวอ่ะเพราะเขาเจ็บคออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ก็มีไอ้น้ำมูกร่วมด้วยได้ค่ะมันเป็นอาการโดยเหมือนอาการร่วมกันของการติดเชื้อไวรัสทั่วไปเพราะฉะนั้นก็มือเท้าปากก็มีน้ำมูกได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีคือมีได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยมีนะคะมือเท้าปากหรือเฮอแปรงใจหน้าเนี่ยมักจะแบบไข้เจ็บปากอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะ
2: คำถามถัดไปนะคะ เด็กตัวร้อนสูงคนชิดตัวด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นค่อนไปทางร้อนดีคะพยาบาลบางโรงพยาบาลบอกน้ำอุ่นบางโรงพยาบาลบอกน้ำเย็น
0: จริงๆน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละค่ะหรือว่าอุ่นนิดนึงได้ค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับต้องร้อนจี๋เนาะร้อนจี๋เช็ดไปลูกก็อาจจะไม่สบายตัวน้ำเย็นอาจจะทำให้เขาหนาวเพราะว่าเวลาที่แบบเขามีไข้อ่ะก็ไอตัวเส้นเลือดส่วนปลายมันจะหดอยู่แล้วก็คือเพราะฉะนั้นยิ่งใช้น้ำเย็นน่ะมันจะยิ่งหดแล้วมันจะยิ่งแบบเหมือนหนาวสั่นก็จะจริงๆแนะนำเป็นน้ำอุณหภูมิห้องหรืออุ่นนิดหน่อยคือบางทีอย่างหน้าร้อนนะเราเปิดน้ำมาก็ร้อนแล้วมันก็คือบางทีน้ำอุณหภูมิห้องมันก็เหมือนจะเป็นน้ำอุ่นไกลๆแต่ถ้าอย่างช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยเราอาจจะน้ำอุ่นนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะ
2: คำถามถัดไปนะคะกรดไหลย้อนมีวิธีดูแลตัวเองจนหายขาดได้ไหมคะก็เป็นโรคฮอตฮิตของเรานะคะ ก็สามารถดูแลตัวเองให้หายขาดได้นะคะก็มีคนไข้บางท่านที่หายขาดก็มีเหมือนกันนะคะก็อาจจะหนึ่งก็คืออาจจะดูก่อนว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงไหมอย่างเช่นเราอาจจะอ้วนมากเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เป็นกรดไหลย้อนได้หรือว่าเรากินอาหารที่มันเผ็ดๆรสจัดๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการกินแล้วนอนเลยนะคะหรือว่าอาจจะกินพวกชากาแฟอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดูนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปกินยารักษานะคะก็อาจจะให้คุณหมอจ่ายยาเรื่องกรดไหลย้อนให้แล้วก็ลองปรับพฤติกรรมร่วมไปด้วยก็สามารถที่จะหายขาดได้แล้วก็อีกอย่างก็อาจจะระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยค่ะบางทีเจอคนไข้แบบมีความเครียด มีความซึมเศร้าเงี้ยค่ะบางทีก็อาจจะมีส่วนให้มันเกิดการอักเสบมีกรดออกมาจากกระเพาะเยอะค่ะก็อาจจะทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนเรื้อรังได้นะคะ
3: อาจารย์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์เรามีท็อปปิกที่เหมาะกับคนเป็นกรดไหลย้อนมากๆค่ะอาจารย์มีชื่อหัวข้อว่าอาหารสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนค่ะอาจารย์ก็ต้องฝากทุกท่านนะคะติดตามรายการและคิวหมอในวันพรุ่งนี้ 5:00 น.ด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ได้ค่ะพรุ่งนี้ก็คนที่ถามมานะคะก็สามารถมาฟังพรุ่งนี้ได้นะคะคำถามถัดไปนะคะน้องหายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แล้วแต่น้องยังไอเป็นบางเวลาติดกันเป็นชั่วโมงเพราะอะไรคะ
0: อันนี้อาจจะต้องดูก่อนว่าอันที่หนึ่งเขามีภูมิแพ้อาจจะมีโรคประจำตัวไหมนะคะมีโรคภูมิแพ้อยู่เดิมไหมนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยจริงๆหลังการติดเชื้อไวรัสเองอะไม่ว่าจะไข้หวัดใหญ่ RSV หรือโควิดเองอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้มีการยังมี การติดเชื้อหายไปแล้วแต่ว่ายังมีการอักเสบหรือการซ่อมแซมของตัวทางเดินหายใจอยู่ค่ะเขาก็อาจจะยังมีอาการไออยู่เป็นพักๆได้อีกอันนึงที่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะจริงๆอาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าอาจจะมีภาวะที่เขาเรียกว่าหลอดลมใบเด็กๆบางคน

0: อาจจะเป็นภาวะหลอดลมไวตามหลังการติดเชื้อไวรัสอันนี้อาจจะต้องถ้าเป็นเยอะแต่พวกนั้นมันมักจะแบบไอกลางคืนนะคะอาจารย์ก็แบบหายพูดง่ายๆการติดเชื้อหายไปแล้วยังเหลือความอักเสบอยู่มันก็กระตุ้นให้เราไอแต่ถ้าไอกลางคืนไอแบบบ่อยไอทุกคืนเลยหรือว่าแบบนอนไม่ได้บางทีเด็กดูแบบแทบจะไม่ได้นอนไอทั้งคืนเนาะหรือว่ามีต้องลุกขึ้นมาแบบไอจนอาเจียนอะไรเงี้ยอาจจะต้องพาไปตรวจนิดนึงว่าเป็นพวกหลอดลมไวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะ
1: ขอแชร์ค่ะอาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้อ่านคำถามแล้วนึกถึงลองโควิดเลยค่ะเพราะว่าอย่างตัวหนูเองก็เป็นเหมือนกันค่ะอาจารย์หายโควิดมาประมาณเกือบครึ่งปีแล้วค่ะแต่ว่ายังมีไออยู่เลยแล้วก็เป็นลักษณะไอแบบไอแห้งแล้วก็ไอไปเรื่อยๆไม่มีสาเหตุนะคะ
0: คือภาวะลองโควิดจริงๆมันเจอได้จริงอยู่ว่าเจอได้เยอะสุดก็คือ3เดือนแรกหลังหายเนาะแต่ว่ามันเจอได้ประมาณเอาเฉลี่ยก็คือประมาณปีนึงหลังจากเป็นค่ะใช่แต่ถ้าเกิดแบบไอเรื้อรังจริงๆเนาะแบบบ้านเราประเทศไทยเนี่ยยังเป็นดินแดนของวัณโรคเพราะฉะนั้นถ้าไอเรื้อรังเกินเดือนนึงนี่น่าจะต้องไปตรวจเหมือนกันเนาะอย่างน้อยก็ต้องไปดูว่าแบบถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดในบ้านมีใครไอเรื้อรังอีกสักคนน่ะถ้ามีประวัติสัมผัสคนไอเรื้อรังอาจจะต้องยิ่งต้องระวังพวกกลุ่มการติดเชื้อวัณโรคด้วยเน
2: า
0: ะ
2: จริงค่ะเพราะว่าเนี่ยแตงลงเยี่ยมบ้านรอบๆโรงพยาบาลแล้วยังมีเคสวัณโรคแบบอยู่เยอะ
0: จริงจริ งว
2: ั
0: ณโรคในประเทศไทยเราเป็นขักขึ้น
2: ขักขึ้นใช่ไหม
0: ใช
2: ่ค่ะก็อาจจะต้องระมัดระวังในที่ชุมชนหรือว่าในที่ที่มันแออัด
0: ใช่ค่ะใช่
2: คำถามถัดไปนะคะหมอครับถ้าอากาศหนาวมากๆมันจะทำให้เส้นเลือดของเราหดตัวลงแล้วมันจะมีผลอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมครับเพราะผมเข้าใจว่าเส้นเลือดจะต้องบีบตัวลงเพื่อทำให้ร่างกายอุ่นเลยสงสัยว่าจะมีผลอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมครับค่ะก็ถ้าเกิดอากาศหนาวนะคะก็อาจจะทำให้เส้นเลือดบริเวณมือเท้าเราหดตัวลงได้นะคะแต่ดันคิดว่ามันคงไม่ได้ถึงกลับไปทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุเนาะยกเว้นว่า อยู่ในที่แบบหนาวมากแบบอยู่บนดอยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีผู้สูงอายุที่อาจจะเสียชีวิตจากการที่อุณหภูมิมันต่ำเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่ในห้องแอร์แล้วมันมีการเส้นเลือดหดลงเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันต่ำเกินเนาะแล้วก็ร่างกายไม่สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะอันตรายเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นแก๊งที่ระบบในร่างกายเขามันอาจจะทำงานช้าแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองไวเท่าพวกเราเนาะอย่างเช่นฮีทสโตรกอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นง่ายนะคะเพราะเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเอ้ยระบบการหิวน้ำระบบการป้องกันตัวของเขามันจะช้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีผู้สูงอายุก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่มันร้อนไปหนาวไปอย่างเงี้ยค่ะคำถามถัดไปนะคะคุณหมอคะรบกวนสอบถามค่ะถ้าฉีดวัคซีนหลักที่อนามัยแล้วอยากเสริมวัคซีน IPD ที่คลินิกสามารถฉีดต่อกันได้เลยไหมคะหรือว่าต้องเว้นระยะน้องกำลังจะ2เดือนค่ะ
0: เอแปลว่าฉีดวัคซีนหลักที่ตอนอายุ2เดือนไหมเพราะปกติวัคซีนหลักเราจะฉีดตอนอายุ2เดือนแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ตอบว่าฉีดได้ค่ะเพราะว่าวัคซีนของอายุ2เดือนคือเนื่องจากตารางของเด็กไทยแล้วกันเนาะ2เดือนเนี่ยเราจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบไอกลบาดทะยักแล้วก็ตับอักเสบบีแล้วก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิปนะคะซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียเนาะอันนี้จะเป็นเข็มรว
2: ม
0: นะคะแล้วก็หยอดแล้วก็หยอดตัวโรต้านะคะซึ่งถ้าคุณแม่อยากจะให้ IPD เนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามไม่ได้มีต้องเว้นระยะแต่ว่าจริงๆกำลังสงสัยเหมือนกันไม่แน่ใจว่าคุณแม่แบบอันที่ไปฉีดที่อนามัยนี่เป็นวัคซีนอายุของอายุ2เดือนเลยหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าสามารถฉีดต่อกันได้เลยค่ะเพราะว่าที่บอกว่าฉีดต่อกันได้เลยเพราะว่าตัว IPD เองเป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะแล้วก็ตัววัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักไอกรนพวกนั้นก็เป็นเชื้อตายนะคะก็ไม่ต้องมีช่วงเว้นระยะได้ค่ะ
2: ก็วัคซีนส่วนใหญ่สามารถที่จะให้รวมพร้อมกันได้ในวันเดียวกัน
0: ใช่
2: คนไข้บางทีชอบถามว่ามันพร้อมกันได้มากสุดกี่เข็ม
0: โอ้ยจริงจริงอันนี้ถามอาจารย์แตงโมในฐานะคุณแม่รับได้ประมาณกี่เข็ม
2: คุณแม่เหรอคะสัก3ก็เริ่มแบบอุ้ย
0: ใจวิววิว
2: แล้วเพราะถ้าเกิดมันมีปัญหาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมาจากตัวไหน
0: ใช่ใช่จริงจริงถ้าโดยหลักการอะไม่มีจำกัดเลย
2: โอ้ทำไม
0: เพราะว่าแอนติเจนในวัคซีนนะหรือว่าไอตัวในสารในวัคซีนแล้วกันเนาะมันน้อยมากต่อให้รวมกันหลายวัคซีนเพียงแต่ว่าพอฉีด บางตัวมันอาจจะมีผลข้างเคียงมีไข้สมมุติไอ้ตัวที่มีผลข้างเคียงมีไข้แล้วฉีดคู่กับไอ้ตัวมีไข้มันก็จะไข้ๆอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าจะคล้ายๆอาจารย์แตงโมอ่ะ 2-3 เข็มก็ประมาณเนี้ย
3: ก็
0: รู้สึกว่าแต่ว่าจริงๆแค่ว่าไม่มีแม็กซิมัมค่ะใช่
3: แล้วก็มีเรื่องอยากถามอาจารย์เหมือนช่วงเนี้ยมันจะมีแบบโรคที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วตอนเด็กๆอย่างเช่นพวกโรคคางทูมหรือว่าโรคอะไรพวกนี้ค่ะมันกลับมาระบาดอีกรอบนึงเหมือนในผู้ใหญ่ที่อาจจะเคยฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนซ้ำไหมหรือว่ามันแบบก็คือไม่ต้องทำอะไรเงี้ย
0: คือถ้าเป็นตัวที่เรามีคำแนะนำให้ฉีดกระตุ้นแน่ๆเลยก็คือตัวคอติบัทยักไอกรนที่เราแนะนำให้ฉีดกระตุ้นทุก10ปี
3: ค
0: ือถ้าจำง่ายๆเมื่อกี้ที่เราพูดถึงตารางวัคซีนเด็กเนาะมันจะ2ขวบครึ่งแล้วก็4ขวบแล้วก็ไปอีกที10ขวบจริง10ขวบก็เป็นเข็มที่คุณพ่อคุณแม่มักจะลืมเช่นกันเว้นช่วงนานไปหน่อยยกเว้นแบบถ้าบางบ้านที่เขาฉีดไข้หวัดใหญ่ทุกปีเขาจะไม่ค่อยลืมอ่ะแล้ว10ขวบจะเป็นเข็มที่เขาลืมเขาก็เลยแนะนำว่าทุกๆอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ไปกระตุ้นซะหน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะถ้าอาจารย์แตงโมจำได้ว่ามันมีไอกรนระบาดอยู่ปีก่อนเนาะก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันที่มันตกลงเพราะเมื่อกี้ที่ถามว่าอายุเยอะขึ้นเรายังมันกลับมาป่วยโรคที่เราเคยฉีดวัคซีนมันเป็นได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าวัคซีนทุกอันมันฉีดแล้วยังไงภูมิคุ้มกันมันจะต้องค่อยๆลดลงตามธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการติดเชื้อนั้นๆมันรุนแรงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ภูมิคุ้มกันด้วยตัวภูมิคุ้มกันของเราเองบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างไวรัสตับอักเสบบีบางทีเราไปเจาะเอ๊ะไม่มีภูม
3: ิใช่ใช่เจอบ่อยเหมือนกัน
0: แต่จริงๆก็คือมันแค่ว่ามันภูมิมันต่ำมากจนมันวัดไม่ได้แต่พอเราไปฉีดกระตุ้น1เข็มอ่ะภูมิมันขึ้นเลยคือจริงๆก็คือแค่มันลืมไปชั่วคราวค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีความสามารถในการจะป้องกันโรคได้อยู
3: ่
0: ค่ะ
3: แต่อาจจะทำงานที่โรงพยาบาลที่มีคนต่างชาติมาด้วยแล้วคนต่างชาติบางทีเขาก็จะมาฉีดอะไรที่คนไทยไม่ได้นิยมฉีดกันเช่นพิษสุนัขบ้า
0: พิษสุนัขบ้า
3: หมายถึงว่าฉีดป้องกันก่อนที่จะโดนกัดเลยนะคะ
0: เห็นด้วยนะคะ
3: แล้วก็มีพิษสุนัขบ้าแล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยฉีดกันเยอะมากเลย
0: ใช่ไหมคะไข้เลือดออกเป็นอันที่แบบคนตื่นกลัวแต่ซึ่งดีแล้วนะคะเพราะว่าคือโรคอะไรที่มันมีวัคซีนป้องกัน
3: อ
0: ่ะมันไม่ควรจะมีใครเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเน
3: า
0: ะ
3: เพราะว่าทุกปีเหมือนจะมีเด็กน้อยๆเสียชีวิตจากไข้เลือดออกทุกปีเลยใช่ไหม
0: ส่วนถ้าจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องบอกไข้เลือดออกมันชิฟเนาะสมัยก่อนเป็นโรคของหมอเด็กเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นโรคคนผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุคือเด็กอ่ะถ้าไปดูในภาพรวมสัดส่วนการติดเชื้อไข้เลือดออกแล้วกันเด็กอาจจะติดเยอะกว่าผู้ใหญ
3: ่
0: แต่ว่าถ้าไปดูอัตราการเสียชีวิตอ่ะผู้ใหญ่จะมากกว่าเด็กเพราะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวหรือว่าผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่
3: ะ
0: ผู้ใหญ่ก็จะมีโรคประจำตัวที่เป็นกลุ่มเป็นความเสี่ยงไข้เลือดออกเลยก็คือพวกที่อ่ะหนึ่งติดสุราเรื้อรังหรือว่ามันพวกนี้มันจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้ง่ายหรือว่าคนสูงอายุโดยเฉพาะถ้าเกินแบบ60-70ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะหรือมีโรคร่วมอื่นๆภาวะอ้วนภาวะเบาหวานพวกเนี้ยก็จะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นส่วนเด็กเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่หลักๆของเด็กเลยถ้ายกเว้นว่าเรื่องของภูมิกันไม่ดีอะเนาะหมายว่าอาจจะเป็นโรคภูมิกันบกพร่องอะไรอยู่เดิมปัจจัยเสี่ยงของเด็กที่จะเสียชีวิตคือภาวะอ้วน
3: อ้วนเหรอ
0: คะ
3: คุณทราบนะเนี่ย
0: ใช่เพราะเด็กที่เป็นไข้เลือดออกอะถ้ามีภาวะอ้วนร่วมด้วยเขาจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นใช
3: ่มันจะเป็นจากกลไกอะไรเนาะคะ
0: มันเขาเชื่อเขาอันที่หนึ่งเลยเนี่ยมันเด็กเวลาคันไข้เลือดออกต้องให้สารน้ำทีนี้บางทีถ้าเด็กที่มีภาวะอ้วนได้สารน้ำเยอะแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกมันจะมีการรั่วของสารน้ำบางทีเขาได้สารน้ำเยอะไปแล้วมันเกิดภาวะรั่วของสารน้ำออกไปแล้วทำให้เกิดเรื่องของภาวะ อวัยวะต่างๆล้มเหลวตามมาอย่างเงี้ยค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นก็
0: เป็นกลุ่มเสี่ยง
3: ต้องระวัง
0: เลยถ้าเกิน4ขวบแล้วแบบอยากจะฉีดวัคซีนก็ฉีดได้เนี่ยค่ะ
3: ต้องจดไว้ก่อน
0: 4 ขวบ 4 ขวบ
3: ยิ่งเป็นแบบแม่เบลอ4ขวบ
4: แม่เบลอเหรอนะคะแล้วกลับมาที่คำถามนะคะคุณหมอคะแม่ติด RSV จากลูกลูกกำลังจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ลูกสามารถติดจากแม่กลับไปอีกรอบได้ไหมคะในช่วงนี้และแม่ต้องทำยังไงคะเพราะเลี้ยงลูกเอง
0: ลูกไม่ติดจากแม่แล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หลังจากการติดเชื้อ RSV เนี่ยมันก็จะป้องกันการติดเชื้อ RSV ได้อีกประมาณ 2-3 เดือนหลังจากนั้นค่ะก็ลูก ก็ติดแล้วแม่ก็ติดแล้วจบแล้วค่ะที่เหลือ ตอนที่เหลือคนในบ้านไม่รู้คุณพ่อหรืออีก RSV นึงที่ต้องระวังคือคนแก่เน
3: า
0: ะ
3: อ๋อใช่ใช่
0: ก็คือเกิน60ปีเนาะก็ต้องระวังบางบ้านมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายช่วยเลี้ยงนั้นก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งก็มีวัคซีนป้องกันสำหรับผู้สูงอายุเนา
3: ะ
0: ก็ฉีดได้ค่ะ
3: เพราะว่าเมื่อก่อนแตงจะจำได้ว่า RSV นี่เป็นของเด็กแล้วปรากฏว่าญาติที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่งเป็น
0: ใช่
3: แ
0: ล้ว
3: ก็อ๋อมัน
0: เป็นกลุ่มเสี่ยง
3: แล้วก็มีวัคซีนแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: ค่ะคำถามถัดไปนะคะหมอคะพอดีลูกไปฉีดวัคซีนอีสุกอีใสมา3วันแล้วมีไข้ 37.5 38.1 ค่ะไม่มีอาการอื่นค่ะมีแต่ไข้เกิดจากวัคซีนไหมคะ
0: ถ้า3วันถ้า3วันเป๊ะๆแล้วไข้ต่ำๆเนี่ยอาจจะยังพอได้แต่ถ้าโดยทั่วไปต้องบอกก่อนว่าไข้จากวัคซีนอะถ้าเป็นวัคซเชื้อตายแล้วกันเราแยกก่อนวัคซีนเชื้อตายถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยไข้มันมักจะเป็นตั้งแต่แรกๆวัน2วันแรกเนาะ3วันก็พอไหวค่ะแต่ถ้าเลย3วันน่ะไม่น่าจะจากวัคซีนละแต่ทีนี้วัคซีนอีสุอีใสเป็นวัคซีนเชื้อเป็นถ้าจะมีอาการผลข้างเคียงส่วนใหญ่มันอาจจะไปเป็นประมาณ 7-10 วันหลังฉีดอันเนี้ยก็เลยมองว่าถ้า3วันอื่นไม่มีอาการอื่นๆอาจจะลองดูอีกสักวันถ้า4วันน่ะไม่น่าจะเป็นจากวัคซีนแล้วค่ะจะลองดูว่าเขามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมบางทีอาจจะเป็นบางทีมันเป็นช่วงจังหวะพอดีเนาะกำลังจะไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องวัคซีนเชื้อเป็นกับเชื้อตายอย่างเงี้ยค่ะอยากทราบว่ามันแตกต่างกันยังไงไหมคะในแง่ของการที่ฉีดเข้าไปแล้วปุ๊บมันเสี่ยงอันตรายอะไรมากกว่าน้อยกว่ามันหรือว่ามันเหมือนกันคะจริงไหม
0: จริงๆโดยหลักการเนี่ยวัคซีนเชื้อเป็นน่ะจะกระตุ้นภูมิได้ดีกว่าเชื้อตายเนาะเพราะว่าวัคซีนเชื้อตายคือมันก็เชื้อมันอาจจะไม่ถึงกับตายหรอกก็เป็นวัคซีนที่ เอามาทำให้มันหมดฤทธิ์ไปแต่ว่าวัคซีนเชื้อเป็นโดยทั่วไปมันจะกระตุ้นภูมิได้ดีกว่าทีนี้ผลข้างเคียงเนี่ยก็แล้วแต่ชนิดค่ะบอกยากถ้าอย่างอิสุอิสวัคซีนเชื้อเป็นในปัจจุบันที่เรามีก็จะมีวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE เนาะที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นของหลักเด็กทุกคนต้องได้เนาะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นวัคซีนเสริมก็จะมีอิสุอิใสอ๋อโทษทีวัคซีนเชื้อเป็นที่เป็นของรัฐบาลให้ก็จะมีหัดเยอรมันคังทูมก่อนเนาะแล้วก็ไข้สมองอักเสบ JE นะคะส่วนวัคซีนเสริมก็จะมีไข้สมองอักเสบเนาะที่เป็นเชื้อเป็นนะคะจริงๆถามว่าผลข้างเคียงต่างกันไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยต่างไม่ค่อยต่างไม่ใช่ว่าฉีดเชื้อเป็นแล้วจะรุนแรงกว่าหรืออะไรแต่ข้อต่างคือวัคซีนเชื้อเป็นมันจะมีข้อห้ามในบางกลุ่
3: ม
0: เช่นกลุ่มที่ได้ยากดภูมิกินสเตียรอยด์โดสสูงๆหรือเป็นกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรเงี้ยค่ะจะมีข้อห้ามอยู่เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเชื้อเป็นเรากลัวว่าเดี๋ยวเชื้อเหล่านี้มันไปเพิ่มจำนวนแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในคนไข้ที่คุ้มกันไม่ดีได้ใช่ใช่
3: มาคำถามถัดไปนะคะพอดีคุณพ่อทานมีอาการผิดปกติหยิบสิ่งของที่ไม่ใช่ของกินใส่ปากพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องกินอะไรที่ไม่ใช่ของกินหนูต้องทำยังไงคะคราวนี้ไม่แน่ใจคุณพ่ออายุเท่าไหร่นะคะแต่คาดว่าน่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็อันนี้ก็ดูว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นมานานมากน้อยแค่ไหนอะค่ะในการที่จะวินิจฉัยแยกโรคนะคะก็คิดว่าอาจจะมีความผิดปกติของสมองแล้วก็พฤติกรรมนะคะแต่ว่าเพื่ออาจจะต้องแยกโรคว่าอย่างโรคที่เจอบ่อยๆก็อย่างเช่นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เขามีพฤติกรรมผิดปกติได้แต่ว่าพวกสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยสมองเสื่อมก็จะมีหลายชนิดนะคะอัลไซเมอร์ก็จะเป็นชนิดที่เจอบ่อยที่สุดนะคะอันนั้นเนี่ยมันมักจะค่อยๆเป็นแบบค่อยๆเป็นมาทีละน้อยแล้วก็เป็นมาระยะเวลาหนึ่งอาจจะมากกว่า6เดือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีโรคบางอย่างที่อาจจะทำให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนฉับพลันอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของติดเชื้อในสมองใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่ามีเรื่องของมีเนื้องอกในสมองหรือว่ามีเรื่องของสโตรกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนที่ฉับพลันรวดเร็วนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องพามานะคะหรือไม่ใช่อาจจะละควรจะพามาให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเป็นอะไรแล้วก็คืออาจจะต้องหาสาเหตุก่อนอาจจะต้องมีการเจาะเลือดสแกนสมองดูว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็ให้การรักษาไปตามสาเหตุค่ะคำถามถัดไปนะคะลูกถ่ายเป็นมุกเลือดเป็นหายๆต้องทำยังไงครับเคยนอนโรงพยาบาลหมอหาเชื้อไม่เจอบอกน่าจะแพ้นมวัวแต่แม่ก็ระวังการกินแล้วยังมีถ่ายมีเลือดอยู่เป็นหายๆต้องทำยังไงครับ
0: ก็เป็นประเด็นในสังคมตอนนี
5: ้อยู่ดีๆเลย
0: อยู่ดีๆนมวัวก็เป็นประเด็นขึ้นมารอบที่แล้วอยู่ดีๆเช็ดตัวลดไข้ก็เป็นประเด็นขึ้นมา
5: หมอเด
0: ็
5: กม
0: ีงานให้ทำตลอดเวลาเราก็เอาไปเกี่ยวกับเขาถ้าเกิดว่าอันนี้เดาว่าลูกน่าจะไม่ถึงขวบอ่านดูเพราะว่าคุณแม่ระวังอาหารการกินแปลว่าลูกอาจจะยังทานนมแม่อยู่เนาะก็ถ้าเคยตรวจหาเชื้อแล้วไม่เจอเชื้อก็น่าจะพอตัดเรื่องของการติดเชื้อไปได้เยอะแล้วค่ะนี่ก็อาจจะเหลือภาวะแพ้นมวัวจริงๆแหละซึ่งถ้าเป็นโดยทั่วไปถ้าเป็นเด็กที่ทานนมแม่ล้วนแล้วก็บอกให้คุณแม่แบบก็งดอาจจะงดผลิตภัณฑ์นมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขายังถ้านมแม่ไม่พอหรือว่าต้องทานนมเสริมก็จะเป็นนมสำหรับเด็กที่แบบแพ้นมวัวแต่ว่าถ้าบอกว่าถ่ายเป็นมีเลือดปนเป็นหายถ้าไม่เยอะนะคะถ้าไม่เยอะต้องบอกก่อนไม่เยอะแล้วเด็กลูกสบายดีทานนมได้แบบแอคทีฟเล่นดีอะไรเงี้ยไม่มีไข้เนาะ

0: หรอลงไปทุกทีวันหนึ่งขณะที่หยงกำลังปรนนิบัติมารดาของตนด้วยความเป็นห่วงอยู่นั้นได้มีขอทานผู้ชราคนหนึ่งมาขอทานอาหารที่บ้านของหยงหยงซึ่งเป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาอยู่แล้วจึงได้แบ่งปันอาหารที่เขามีเหลืออยู่เพียงนิดหน่อยให้แก่ขอทานผู้นั้นไปแต่เนื่องด้วยความเป็นห่วงในโรคภัยของมารดาที่มีอยู่หยงจึงถือโอกาสถามถึงยารักษาโรคอัมพาตจากชายขอทานผู้นั้นมียาขนาดหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มากเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาชายขอทานชราบอกแต่ยานี้ต้องใช้น้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนเป็นส่วนผสมน้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนค่อนข้างจะหายากอยู่สักหน่อยแต่ถ้าท่านสามารถเสาะหามาได้มารดาของท่านจะหายเป็นปกติไม่ได้รับคำบอกเล่าจากชายขอทานหยงก็จดรายชื่อสมุนไพรชนิดต่างๆที่จะนำมาประกอบเป็นตัวยาเอาไว้ครั้นชายขอทานไปแล้วหยงจึงนำเรื่องยาสมุนไพรนี้ไปเล่าให้มารดาของตนฟังแต่หญิงชรากับสายหน้าด้วยความท้อแท้และกล่าวว่าลูกอย่าต้องลำบากกับแม่ให้มากนักเลยนางรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนของลูกชายแม่ไม่มีวันหายได้หรอกและอีกอย่างหนึ่งน้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนนั้นนะลูกอย่าไปเสาะหามันเลยเพราะกวางมันอาศัยอยู่ในป่าเพียงแต่มันเห็นลูกเข้าเท่านั้นมันก็ตกใจวิ่งหนีไปไกลเสียแล้วถึงจะลำบากอย่างไรลูกก็ต้องหาน้ำนมกวางมาผสมยารักษาให้แม่ให้หายจงได้หยงยืนยันในเจตนาเดิมของตนอย่างเชื่อมั่นหยงบุตรชายผู้มีน้ำใจอันดีงามเปลี่ยนไปด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาของตนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะหาน้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนมารักษาแม่ให้หายจากโรคภัยให้ได้เงินจำนวนเล็กน้อยเป็นเงินก้อนสุดท้ายซึ่งหยงได้สะสมเอาไว้นั้นเขาได้นำมันไปซื้อหนังและหัวกวางมาทำเป็นเครื่องแต่งกายจนตัวเขามีรูปร่างเหมือนกวางจริงๆไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วหยงก็ร่ำลามารดาเข้าป่าไปหยงซึ่งซ่อนร่างอยู่ในหนังกวางคลานด้วยมือและเท้าด้อมด้อมมองมองอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเป็นเวลานานจนได้พบกับกวางฝูงหนึ่งกำลังเล็มใบไม้ใบหญ้ากินเขาจึงค่อยๆคลานเข้าไปเพื่อหวังจะดูว่ามีกวางแม่ลูกอ่อนรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ครั้นเมื่อเขาคลานเข้าไปใกล้กวางตัวหนึ่งมันเกิดตกใจและกระโจนวิ่งหนีไปโดยเร็วกวางตัวอื่นๆก็พลอยตกใจและวิ่งตามไปด้วยหยงจึงหมดโอกาสที่จะได้นำนมกวางแม่ลูกอ่อนแต่ขณะที่เขากำลังด้อมๆมองๆคลานอยู่นั้นหยงก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักใกล้ๆตัวของเขาหยงจึงหันไปดูก็เห็นนายพรานทั้งสองกำลังน้าวคันธนูหมายเป้าเล็งมายังเขาโดยเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นกวางจริงๆหยงตกใจสุดขีดรีบลุกขึ้นและถอดเครื่องแต่งตัวออกทันทีอย่าเพิ่งยิงข้าพเจ้าไม่ใช่กวางหยงร้องอย่างตกใจนายพรานทั้งสองเห็นเช่นนั้นก็ลดคันธนูลงพลางมองมาทางหยงอย่างสงสัยและถามถึงต้นเหตุที่เขาต้องมาคลานเป็นกวางอยู่ในป่าเช่นนี้หยงจึงเล่าความจริงตั้งแต่ต้นให้พรานทั้งสองฟังจนหมดสิ้นถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถจะหาน้ำนมกวางได้มารดาของข้าพเจ้าก็จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นตลอดไปหยงบอกแก่นายพรานอย่างเศร้าเมื่อนายพรานทั้งสองทราบเรื่องราวของเขาโดยตลอดก็นึกสรรเสริญในความกตัญญูของหยงที่มีต่อมารดานายพรานเห็นว่าหยงเป็นคนดีที่รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่เมื่อยามท่านชราและมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนายพรานทั้งสองจึงอาสาช่วยเหลือหยงในการหาน้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนให้ในที่สุดหยงก็ได้น้ำนมกวางมาผสมกับสมุนไพรสมความตั้งใจมารดาของหยงก็หายวันหายคืนจนในที่สุดหญิงชราก็เดินไปไหนมาไหนได้ดังปกติและตาทั้งสองซึ่งเคยฟ้าฟางก็กลับแจ่มใสมองเห็นอะไรได้ดังเช่นเดิมนางรู้สึกปลับปลื้มใจแล้วกล่าวกับหยงลูกชายของนางด้วยน้ำตาคลอว่าเพราะความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและรู้จักความกตัญญูกตเวทีของลูกแท้ๆที่ทำให้แม่ได้มีชีวิตยืนยาวต่อไปนี่แหละเขาว่าคนดีนั้นแม้จะตกอยู่ในฐานะลำบากหรือยุ่งยากสักปานใดความดีของเขาที่เคยกระทำมานั้นย่อมจะสนองตอบในวันใดก็วันหนึ่งเจ้าเป็นลูกของแม่ที่มีน้ำใจประเสริฐสุดอย่างยิ่งแล้วตั้งแต่นั้นมาหยงและมารดาของเขาก็อยู่ด้วยกันด้วยความสุขความยากจนก็ไม่ได้มากล้ำกลายให้ครอบครัวของหยงต้องพบกับความลำบากอีกดังเช่นการก่อนเรื่องนางปัญจปาปาสมัยโบราณกาลนานมาแล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งเกิดในตระกูลยากจนนอกจากยากจนแล้วก็ยังมีรูปร่างอัปลักษณ์อีก
1: พ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อตามรูป

0: ร่างว่าปัญจปาปาชั่วห้าอย่างหรืออัปลักษณ์ห้าประการผู้หญิงนะหรืออย่าว่าชั่วถึงห้าประการเลยเพียงอย่างเดียวผู้ชายก็ไม่มองแล้วนี่ถึงห้าประการผู้ชายที่ไหนจะมาสนใจบรรดาหญิงสาวสมัยโบราณถือว่าเมื่อโตพอที่จะออกเรือนได้ก็จำต้องมีเพื่อให้พ้นภาระพ่อแม่และเป็นไปตามธรรมดาของโลกแม้แต่ปัญจปาปามีอายุพอสมควรที่จะมีเรือนแล้วแต่เจ้าหนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงไม่เคยมองเลยแม่สาวน้อยก็ดูเหมือนจะรู้ตัวดีจึงไม่ได้สนใจกับใครแล้วก็คิดตามประสาคนอาภัพว่าจะขอไปอยู่อย่างคนมีเวรมีกรรมพ่อแม่ก็หมดอะไรตายอยากลูกสาวตัวสารรูปดูไม่ได้อย่างนี้อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยขอทานมันก็ไม่มองแต่ใครจะรู้ว่าวิถีชีวิตของใครจะเป็นอย่างไรโบราณจึงสอนนักหนาว่าอย่าดูถูกกันอย่างในปัจจุบันบางคนเราเห็นเก็บก้นบุหรี่สูบเดินเตะฝุ่นต๊อกต๊อกไม่พบกันสี่สาห้าปีไอ้หมอนนั่นเตะท่าบนรถเก๋งคันเท่าตึกมีแอร์มีเออส่งไปเลยชิชิไวชิปเพราะรู้ตัวว่าตนมีรูปร่างอัปลักษณ์เข้ากับใครไม่ได้จึงหันมาเล่นกับเด็กๆแก้กลุ้มไปวันๆในหมู่เด็กก็เรียกปัญจปาปาไปเสียยับเยินเรียกอีเบี้ยวบ้างอีขาชิงบ้างแต่ปัญจปาปาไม่ถือเพราะความจริงมันเป็นเช่นนั้นวันหนึ่งพระราชาของเมืองนั้นเสด็จปลอมพระองค์ออกตรวจตราดูแลสารทุกข์สุขดิบของพลเมืองเดินผ่านมาทางหมู่บ้านซึ่งขณะนั้นเด็กสาวปัญจปาปากำลังวิ่งเล่นกับเด็กเล็กๆ7-8คนพระราชาเองทอดพระเนตรเห็นยังปลงสังเวชว่าช่างทำบาปอะไรไว้หนอเด็กสาวคนนี้จึงมีรูปร่างอัปลักษณ์เช่นนั้นพระองค์หันมาตรัสกับมหาดเล็กคู่พระทัยที่ตามเสด็จไปด้วยเออเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมล่ะกูว่าตั้งแต่กูเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนรูปร่างอัปลักษณ์ถึงขนาดวันนี้เองปากเบี้ยวตาเหล่หลังโกงจมูกฟีบเท่านั้นไม่พอขายังฉีกเสียอีกด้วยเทพเจ้าองค์ใดหนอช่างใจคอทารุณโหดร้ายปั้นเธอมาโดยไม่ได้เวทนาสงสารนี่เธอคงจะมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวไปจนกาลอวสานเป็นแน่พระเจ้าข้ามหาเล็กทูลสนองกรรมนั่นแหละพระเจ้าข้าปั้นเธอมาน่าเวทนาสงสารยิ่งนักอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าเองก็เห็นจะรับประทานไม่ไหวเหมือนกันพระเจ้าข้าความเสียของเธอไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยพระราชาไม่ตรัสว่าอะไรเป็นแต่เสด็จผ่านเข้าไปพอดีระหว่างนั้นนางปัญจปาปากำลังวิ่งเล่นและหนีเด็กที่ไล่ขับมาหาพระราชาและบังเอิญสะดุดก้อนหินเซถลามาพระราชาทรงสงสารกลัวจะหกล้มก็เลยอาพระพาหาทั้งสองเข้ารับไว้เต็มที่พระช่วยพระราชาทรงรำพึงกับพระองค์เองอย่างประหลาดพระทัยที่สุดเมื่อพระองค์สัมผัสต้องกับสัมผัสของหญิงสาวพอได้พระสติก็ไม่ตรัสอะไรเป็นแต่บอกให้หญิงสาวพาพระองค์ไปบ้านมหาดเล็กตาค้างอย่างประหลาดใจเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าว่าอะไรตามเสด็จไปจนถึงกระท่อมพอไปถึงพระองค์ก็ตรัสกับบิดามารดาของเด็กสาวตรงๆขอปัญจปาปาให้ฉันเถิดบิดามารดาของปัญจปาปาทำขอย่นพระองค์จะเอามันไปทำอะไรพระเจ้าค่ะเป็นทาสก็ขายหน้าทาสในเมื่อมันอัปลักษณ์อย่างนี้ใครบอกว่าฉันจะเอาไปเป็นทาสฉันจะเอาไปเป็นมเหสีของฉันพระช่วยบิดามารดากับมหาเล็กร้องออกมาพร้อมกันราวกับนัดพระองค์ตรองดีแล้วหรือพะยะค่ะฉันตรองดีแล้วพระราชาตรัสถ้ากระนั้นข้าพระพุทธเจ้าไม่ขัดข้องขอถวายพระเจ้าค่ะพระองค์มหาเล็กสะกิดพระราชาหันมาตรัสแกเฉยเถอะพระราชาพาเด็กสาวปัญจปาปาไปพระองค์จึงอภิเษกเป็นมเหสีจริงๆชาวบ้านชาวเมืองพากันตกใจและบ่นกันพึมพำไปทั่วเมืองว่าพระราชาของเราน่าจะพระเนตรถั่วเสียแล้วผู้หญิงสาวสวยๆออกเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เลือกดันมาเลือกเอานางปัญจปาปาตาเหล่จมูกฟีบหลังโกงปากเบี้ยวขาฉิงอนิจจังอนิจจาใครจะติฉินนินทาว่าร้ายอย่างไรพระราชาก็ทำประกันทวนลมเสียไม่มีใครรู้อะไรดีไปกว่าพระองค์เมื่อทรงแต่งตั้งเป็นมเหสีแล้วก็ไม่โปรดสนมกรมนางอื่นอีกคลุกอยู่แต่พระนางปัญจปาปาผู้เดียวทั้งหลงไหลเอาเลยพระราชารู้ดีว่าหญิงสาวสวยอื่นๆนั้นจะสวยเป็นนางฟ้านางสวรรค์อะไรก็ตามแต่สัมผัสนางปัญจปาปานั้นเด็ดโบราณว่าไว้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าจักรพรรดินั้นต้องมีนางแก้วประดับพระบารมี หรือเรียกตามภาษาของเขาว่าสตรีรัตนะนางนี้ตามตำราว่าไว้ว่ามีคุณสมบัติพิเศษอยู่หลายอย่างแต่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือสัมผัสหรือพูดง่ายๆเมื่อเนื้อต่อเนื้อของผู้ชายผู้หญิงสัมผัสกันเวลาร้อนสัมผัสจะเย็นเวลาหนาวสัมผัสจะอุ่นละมุนละไมของพันนี้พูดด้วยตัวหนังสือไม่ถูกต้องสัมผัสเองถึงจะได้รู้ว่ามันคืออย่างไรวิเศษอย่างไรพระนางปัญจปาปาก็เช่นกันมีสัมผัสที่เลิศที่สุดเพียงพระราชาถูกด้วยพระหัตถ์เท่านั้นพระองค์ก็รู้สึกว่านี่แหละพระมเหสีคู่ชีวิตของพระองค์ล่ะอย่างนี้จะว่ารูปสวยเป็นทรัพย์ได้เสมอไปได้อย่างไรพระราชาครองชีวิตรักกับพระมเหสีปัญจปาปามาได้นานพอดูโดยไม่มีวันเสื่อมคลายจนกระทั่งปีหนึ่งเมืองนั้นเกิดชาตกภัยข้าวยากหมากแพงฝนฟ้าไม่ตกเอาดื้อพวกประชาชนพลเมืองเคยนึกชังพระราชินีของตนอยู่ในห้วงสำนึกนานแล้วครั้นเกิดข้าวยากหมากแพงก็ไม่รู้จะโทษใครก็พากันโทษว่าพระราชาได้พระมเหสีรูปร่างกาลกิณีมาไว้ในเมืองจึงทำให้เกิดอาเพศขึ้นก็พากันเดินขบวนไปเฝ้าพระราชาที่หน้าพระลานและทูลขอให้ลอยแพพระมเหสีปัญจปาปาเสียอย่าได้ทรงอาลัยใยดีเลยพระเจ้าค่ะประชาชนตะโกนเพราะพระมเหสีกาลกิณีองค์เดียวจึงทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนโปรดให้ลอยแพไปเสียเถิดหาพระมเหสีที่ทรงเบญจกัลยาณีดีกว่าพระราชานั้นทรงสิเนหาในพระมเหสียิ่งแต่ก็ทรงเห็นประโยชน์ของพระสงฆ์นิกรเป็นใหญ่กว่าดังนั้นแม้จะทรงอาลัยอย่างไรก็ยอมคล้อยตามประชาชนจึงโปรดให้นำพระนามปัญจปาปาลอยแพไปเสียในกระแสน้ำไหลพระทัยของพระองค์หดหู่อย่างบอกไม่ถูกรู้สึกเหมือนว่าชีวิตของพระองค์ไร้แล้วซึ่งความสุขทั้งมวลก็อย่างว่าแหละฝนจะตกหรือไม่ตกคงเป็นเรื่องของฝนฟ้าฤดูกาลมากกว่าเห็นจะไม่ใช่เพราะใครเป็นต้นเหตุเมื่อลอยแพไปตั้งหลายวันฝนก็ไม่ตกลงมาสักทีแดดก็เปรี้ยงอยู่อย่างนั้นพระนางปัญจปาปารู้พระองค์ดีว่ารูปร่างอัปลักษณ์ของพระองค์นั้นนำความทุกข์มาสู่แต่พระนางคิดได้เสียแล้วแต่ไหนแต่ไรจึงไม่ทรงเดือดร้อนอะไรกลับคิดว่าถ้าตายเสียก็ดีเหมือนกันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปแพนั้นลอยเรื่อยๆจนกระทั่งลอยเข้าไปในแม่น้ำแห่งหนึ่งและเลียบชายฝั่งจัดชนท่าน้ำเมืองหนึ่งท่าน้ำแห่งนี้พระราชาแห่งเมืองนั้นกำลังทรงอยู่เห็นแพเล็กๆลอยตรงมาก็ประหลาดพระทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นบนแพนั้นมีหญิงอัปลักษณ์นั่งมาก็ทรงดำริว่าชะรอยหญิงนี้จะเป็นทาสศีลนางกาลีบ้านกาลีเมืองจึงถูกลอยแพมาถ้าขืนมาติดที่ท่าน้ำเราจะพลอยกาลีบ้านกาลีเมืองเราไปด้วยอย่ากระนั้นเลยจะต้องผลักแพให้ลอยเตลิดไปดีกว่าเมื่อดำริดังนั้นแล้วพระองค์ก็เอื้อมพระหัตถ์ไปหมายจะผลักแพแต่กระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวพระองค์ผลักแพผิดไปต้องกายนางปัญจปาปาเข้าพอสัมผัสกับผิวของพระนางปัญจปาปาเท่านั้นประสาท108ก็สู้ขึ้นทั้งตัวความรู้สึกในสัมผัสบอกพระองค์ว่าหญิงนี้ใครจะว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองก็ช่างเถอะแต่เราว่าไม่เป็นละดังนั้นแทนที่จะผลักแพไปกลับดึงแพมาและอุ้มพระนางปัญจปาปาขึ้นจากแพเอาไปเป็นพระมเหสีเสียและทรงหลงไหลใฝ่ฝันลืมพระมเหสีสนมกรมนางรูปงามที่มีแต่เดิมเสียทั้งหมดเอาละสิใครว่าหญิงรูปงามเป็นทรัพย์หญิงอัปลักษณ์แต่สัมผัสดีเป็นถึงพระมเหสีพระราชาสองนครต้องสัมผัสเข้าเท่านั้นก็หลงไหลจนย่ำแย่พระราชาองค์ใหม่เสวยสุขกับหญิงอัปลักษณ์โดยไม่ฟังคำเย้ยไยภัยจากพระมเหสีหรือพระสนมบางครั้งพระองค์ตรัสว่าฉันรู้ดีว่าใครให้ความสุขแก่ฉันได้พวกแกไม่ได้ครึ่งหรอกรู้ไว้เสียด้วยฝ่ายพระราชาองค์เก่าเมื่อลอยแพพระมเหสีไปแล้วก็บรรทมไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะคิดถึงจึงส่งมหาดเล็กไปสืบพอได้ทราบข่าวว่าพระราชาต่างเมืองเอาไปแต่งตั้งเป็นพระมเหสีเสียแล้วก็เสียดายเหลือขนาดยกทัพไปประชิดชายแดนและส่งคำขาดให้พระราชาองค์ใหม่คืนพระมเหสีให้มิฉะนั้นจะได้เห็นดีกันพระราชาองค์ใหม่ติดรถสัมผัสพอได้ทราบคำขาดเช่นนั้นแทนที่จะยอมคืนให้กลับจัดทัพและตอบไปอย่างเด็ดขาดดุเดือดคือถ้าจะเอาพระมเหสีคืนก็ให้บุกเข้ามาเอาละสิหญิงอัปลักษณ์จะกลายเป็นชนวนศึกใหญ่ไปเสียแล้ว ซึ่งกล่าวตามประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนไม่ทันที่ศึกใหญ่จะเกิดพระนางปัญจปาปาก็หาทางออกให้ซึ่งทำให้สองกษัตริย์ยอมตกลงด้วยดีนั่นก็คือให้พระราชาทั้งสองเมืองสร้างตำหนักไว้ชายแดนแห่งละตำหนักและพระนางปัญจปาปาจะเสด็จข้ามแดนไปมาอยู่ตำหนักละ7 วันบำรุงบำเรอตามพระราชหฤทัยเรื่องก็น่าจะจบลงแค่นี้แต่ยังไม่จบเกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าหญิงคนนี้ได้ทำบุญหรือทำกรรมอะไรไว้จึงทำให้รูปร่างอัปลักษณ์แต่มีดีที่สัมผัสนักปราชญ์ทางศาสนาท่านว่าไว้ว่าเมื่อชาติก่อนนางปัญจปาปาเกิดในตระกูลช่างปั้นหม้อมีรูปร่างงดงามมากวันหนึ่งไปขุดดินเหนียวมาให้พ่อปั้นหม้อกำลังขุดเพลินอยู่นั่นเองก็พอดีเงยหน้าขึ้นเหลือไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งยืนถือบาตรเปิดฝาคอยรับบาตรนิ่งอยู่นางปัญจปาปาชักโมโหทำปากหมุบหมิดหม่นพึมพำนี่มันก็บ่ายก็เย็นแล้วพระองค์นิสติไม่ดีหรือยังไงมายืนถือบาตรบิณฑบาตอยู่ได้หรือจะฉันเข้าเย็นแย่จริงนางปัญจปาปาในชาติก่อนกระทำกิริยากระฟัดกระเฟียดทำปากเบี้ยวเพื่อบอกใบ้ให้พระรู้ว่าหมดเวลาบิณฑบาตแล้วแต่พระภิกษุรูปนั้นยืนเฉยเสียไม่ยอมไปนางปัญจปาปาก็ยิ่งโมโหทำจมูกย่นตาเหลือคอนพระก็ไม่ยอมไปนางหมั่นไส้ก็เลยเอาดินปั้นหม้อใส่โคร่มลงในบาตรแล้วก็เดินสะบัดก้นกระฟัดกระเฟียดหันกลับไปพระภิกษุนั้นเมื่อได้ยินแล้วก็ปิดฝาบาตรสำรวมอิริยาบถกลับไปยังอาสมที่จำพรรษาอยู่เพราะกรรมที่นางปัญจปาปาในชาติอดีตกระทำต่อภิกษุรูปนั้นคือกระฟัดกระเฟียดตุปัดตุปองทำปากเบี้ยวเหลือกตานั่นเองเป็นเหตุให้นางเกิดมาในชาติใหม่นี้มีลักษณะกาลกิณี5 ประการคือปากเบี้ยวตาเหล่หลังโกงจมูกฟีบและขาชิงอันเป็นกิริยาอาการของการกระฟัดกระเฟียดและตุปัดตุปองอะไรล่ะเป็นกุศลที่ทำให้นางมีสัมผัสดีท่านวิสัชนาว่าเพราะอานิสงส์แห่งการถวายดินเหนียวนั่นเองดินเหนียวที่พระท่านขอบิณฑบาตนั้นท่านเอาไปฉาบกุฏิทำเป็นฝากันความร้อนและความหนาวอานิสงส์แห่งนี้ทำให้นางมีสัมผัสดีเป็นพิเศษถ้าท่านอยากรูปสวยและสัมผัสดีเวลาทำบุญก็ตั้งใจอย่าตุปัดตุป่องกระฟัดกระเฟียดมิฉะนั้นท่านอาจจะเป็นอย่างนางปัญจปาปาก็ได้ใครจะรู
1: ้พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะฮะอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังอ่านนิดอ่านเล่มนี้ให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงกันนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงในนาทีนี้ด้วยนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับโอ้ผมบอกเวลาบอกที่อยู่ไม่ทันแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ากันแล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครนะครับผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลีลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสานนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปภิชานันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพล เริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีหน้า
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชมาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมที่ใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
6: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทโธปกรณ์เข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมาธิการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
7: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทางคณะกรรมการที่เราลงไปดูในพื้นที่สองครั้งก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงลงมือผลักดันแล้วก็ติดตามในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับปัจจุบันนี้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษๆนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112ล้านบาท
6: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกรามและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิสาปทุมมารายงาน
1: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณณิชย์อัครวาลเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว 5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเชอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI Hugging Face เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหารชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตนายไซมอนวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายที่ผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือเหตุแผ่นดินไหวโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีอาคารราวครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จ่ายในการปรับปรุงอาคารมูลค่ารวมประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊กแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52ต่อ61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46ต่อ111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2ต่อ0เซต12ต่อ8และ12ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจีรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2ต่อ0เซตด้วยคะแนน12ต่อ3และ12ต่อ11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซากาย1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มE นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปริญญาพัฒน์มูลดงกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไปสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground แอด3ย่านมิดทาวน์ Pop Up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเตนชิตพล ลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงนักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All In Asian Game อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5 ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็กเกตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่าน Giant LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
11: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
12: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
11: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
13: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
14: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ำคืนวันเสาร์ดิฉันก็มารายงานตัวในรายการที่นี่มีเรื่องราวเช่นเคยนะคะตอนนี้เราคุยค้างกันถึงเรื่องพระนางมัตสีนะคะซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ยกออกมาจากหนังสือเรื่องนารีเรืองนามซึ่งเป็นหนังสือแต่งในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6โดยกวีหลายท่านในยุคสมัยนั้นสำหรับเรื่องพระนางมัตสีนี้เป็นผลงานของพระวรเวทพิสิทธิ์ค่ะแล้วก็คราวที่แล้วเล่าค้างถึงตอนที่ชูชกเนี่ยมาขอพระเวสสันดร นะคะขอกันหาชาลีจากพระเวสสันดรเพื่อไปเป็นข้าทาสบริวารซึ่งพระเวสสันดรก็ทรงมุ่งหวังในพระโพธิญาณจึงยกบุตรธิดาให้นะคะพระโอรสธิดาให้เป็นมหาทานในครั้งนั้นโดยในการบริจาคนั้นบริจาคทานครั้งนี้กันหาเนี่ยถูกชูชกเคี่ยนตีบาดเจ็บมากแต่ว่าบิดาก็กลับไม่ได้ห้ามปรามคือห้ามปรามแต่ห้ามปรามไม่ถึงที่สุดคือทรงหักพระทัยแต่ก็ใช้เตือนชูชกเอาว่าอย่าทำเช่นนี้นะคะทำให้กันหานั้นเจ็บปวดมากจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขออย่าให้ได้กลับมาเกิดเป็นธิดาของพระเวสสันดรอีกเลยนะคะเหตุนี้ทำให้พระชาติสุดท้ายที่ทรงกลับชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระชาลีนั้นตอนที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้แต่ว่าเพราะว่าเข้าใจว่าพระบิดานั้นมุ่งผลแห่งพระโพธิญาณเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนต่อไปในภายหน้านะคะก็เลยได้กลับชาติมาเกิดเป็นพระราหุลเป็นพระโอรสนะคะแต่ว่าพระกันหานั้นความที่ตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยจึงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นพระธิดาอีกเพียงแต่ว่าความที่พระกันหาเนี่ยได้เคยสร้างสมบุญบารมีร่วมกันมาในหลายพระชาตินะคะในอดีตการก็เลยได้กลับชาติมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีนะคะโดยแล้วก็จะเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางฤทธิ์เพราะว่าเหตุที่ได้กลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุณีที่เลิศทางฤทธิ์เนี่ยก็เพราะว่าได้เคยอธิษฐานจิตแล้วสั่งสมบุญตลอด100,000กับกันเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษยโลกนะคะและอธิษฐานจิตดังนี้ความที่บำเพ็ญบุญบารมีมาครบถ้วนจึงถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดเป็นราชธิดาแต่ก็ได้เกิดมาเป็นกุลธิดาที่มีสายสัมพันธ์อันดีนะคะมาเป็นธิดาเมืองสาวัตถีและออกบวชจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศด้านอิทธิฤทธิ์นะคะถือว่าเป็นเอตะทักคะผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านผู้มีฤทธิ์เทียบเท่ากับพระโมกขลานะที่เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเอาละค่ะกลับมาที่เรื่องพระนางมัตสีต่อนะคะพระนางมัตสีพอกลับมาถึงอาสมนะคะที่ผ่าด่านเสือ3ตัวพญาเสือที่เล่าไปคราวที่แล้วเนี่ยก็ไม่เห็นทอดพระเนตรไม่พบโอรสธิดาก็ไปถามพระสวามีว่าลูกไปไหนนะคะพระเวสสันดรทรงทราบว่าถ้าสมมติว่าบอกเล่าความจริงไปเนี่ยพระนางน่าจะเสียพระทัยแล้วก็อาจจะถึงแก่วิสัญญีภาพสลบสลายแล้วก็อาจจะป่วยได้นะคะจึงเบนความสนใจไปต่อว่าหายไปไหนมาทั้งวันไปมีความสุขกับชายอื่นหรืออย่างไรไปเที่ยวสนุกมากลับมาสมืดค่ำนะคะพระนางมัตสีพอฟังพระดำรัสดังนั้นก็น้อยพระทัยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นธิดากษัตริย์และสู้ตามมาทนทุกตกทุกได้ยากกับพระองค์เนี่ยยังไม่เห็นน้ำใจอีกหรือยังไม่เข้าใจอีกหรือนะคะต่อว่าแล้วก็ถามเรื่องลูกทำไมพระองค์ไม่สนใจลูกเลยนะคะจากนั้นก็ออกไปเที่ยวตามหาร้องเรียกพระกันหาชาลีว่าอยู่ที่ใดนะคะในบริเวณป่าที่ใกล้ๆอาสมนั้นก็ไม่เจอในที่สุดก็กลับมาเฝ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ร้องไห้นะคะจนสลบไปครั้งนั้นเนี่ยพระเวสสันดรตกใจคิดว่าพระนางจะสิ้นพระชนหรือเปล่าก็เผลอพระองค์ไป อุ้มพระนางนะคะเอาวางไว้บนตักหมายความว่าให้นอนหนุนตักนะคะคือที่เล่าไปเมื่อคราวที่แล้วว่านับแต่พระองค์เสด็จออก จะว่าบรรพชาก็ได้เพราะว่าถือศีลประหนึ่งเป็นดาบสอยู่ในป่าเนี่ยทรงถือศีลโดยที่ไม่สัมผัสต้องกายพระมเหสีเลยแล้วก็อยู่อาศรมกันคนละหลังแต่ครั้งเนี้ยทรงลืมพระองค์นะคะก็ยกพระนางมานอนหนุนตักแล้วก็เอาน้ำลูบหน้าให้ตื่นให้ฟื้นขึ้นนะคะพอพระนางฟื้นขึ้นก็ร้องไห้พระเวสสันดรจึงเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้มีทัชชีนะคะมีพราหมณ์เนี่ยมาทูลขอไปก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องเป็นอย่างไรเพราะพระนางมัตสีฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็มีจิตยินดีคือเข้าใจในน้ำพระทัยของพระสวามีว่ามิใช่ว่าพระองค์จะไม่รักในลูกนั้นก็หาไม่ได้นะคะก็เข้าใจก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยเพราะพระสันดรนั้นพอตรัสเล่าให้พระมเหสีฟังเนี่ยก็คอยก็ชำเลืองแลดูว่าพระนางจะมีกิริยาอย่างไรจะโกรธเคืองที่เอาลูกไปบริจาคทานหรือไม่พอเห็นว่าพระนางยินดีด้วยในผลบุญนั้นก็ชื่นชมว่านางนั้นคือนางแก้วที่เกิดมาคู่บุญของพระองค์ไม่ขัดขวางการกระทำบุญของพระองค์นะคะเข้าใจเป็นอันดีก็แล้วก็พระนางมัตสีบอกว่าเหตุใดจึงไม่บอกกับนางตรงๆนะคะเพราะแม่สันดอนบอกว่าหากบอกเจ้าไปแต่แรกนั้นเจ้าคงเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆคงสะเทือนใจรับไม่ได้นะคะคือส่วนที่เอามาเล่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอามาจากร่ายยาวเทศมหาชาตินะคะมีจะมีทั้งการมัตสีการสักบับการกุมารนะคะแล้วก็การช่อกษัตริย์แล้วก็นครกันเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องนารีในเล่มนารีเดืองนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแต่งโดยสรุปอะค่ะก็เลยขอยกมาดังนี้นะคะการคูมากับการมัตสีเนี่ยจะเป็นผลงานประพันธ์ของเจ้าพญาพระคลังหนนะคะการช่อกษัตริย์เป็นงานพระนิพนธ์ของรัชกาลที่2แล้วก็ส่วนการสักบับนะคะการมหาราชก็จะเป็นผลงานพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่4ค่ะนะคะต้องขออนุญาตว่า เก็บเนื้อความจากวรรณคดีเล่มอื่นมาเพื่อที่จะให้เนื้อหาครบถ้วนนะคะจากนั้นก็เหมือนกับวรรณคดีไทยเรื่องอื่นๆนะคะที่แบบว่าพอมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องร้ายแรงนั้นก็จะมีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยก็คือพระอินทร์เหมือนกับว่าเรื่องสังทองนะคะเป็นบทกลอนที่คนจะคุ้นมากเลยว่าที่ประอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจจะเกิดเหตุมั่นแม่นในแดนดินอมรินทร์พิศวงสงสัยจึงส่องที่พระเนตรดูเพศภัยก็แจ้งใจในนางรจนานะคะประมาณนั้นหนนี้การที่พระเวสสันดรกระทำทานครั้งนั้นก็เกิดหวั่นไหวไปถึงโลกสวรรค์นะคะหวั่นไหวไป3โลกทำให้พระอินทร์นั้นทราบว่าพระองค์ทรงได้บริจาคโอรสธิดาเป็นทานแล้วก็เกรงว่าทรงคิดว่าทรงดำริว่าเกรงว่าถ้าหากมีคนชั่วมาขอพระนางมัตสีไปพระเวสสันดรจะต้องลำบากเพราะไม่มีผู้ดูแลจึงแปลงเพศ

ม่น้ำทั้ง5อีกแล้วจะสะดุ้งพระทัยไหมว่าจะมาไม้ไหนนะคะพระอินทร์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าค่ะอันว่ากระแสสายสินธุวาเรศในปัญจมหานาทีทานนะคะปัญจมหานาทีก็จะมีคงคายมพุนาอจิรวดีสรภูมหินะคะแม่น้ำ5สายนี้ย่อมไหลหลั่งสั่งสันทนาการไม่รู้ขาดสายสรรพนิกรสัตว์ทั้งหลายได้กินอาบก็เย็นทราบสรีระอินทรีย์กเกษมสารสำราญรมฤดีดับอาดูนเดือดร้อนบรรเทาทุกทั่วทุกทิศาดอนสันดานสัตว์ก็เสมอเหมือนพระกมลโสมนัสในมหาทานเอาละค่ะก็ชักแม่น้ำพูดถึงแม่น้ำทั้ง5นะคะแต่จริงๆก่อนที่จะมาถึงแม่น้ำทั้ง5เนี่ยตอนที่พระอินทร์เข้าไปเข้าเฝ้าเนี่ยทูลถามสารทุกข์สุขดิบก่อนว่าอยู่ที่นี่ทุกข์ยากอย่างไรอาหารการกินฝืดเคืองหรือไม่สัตว์ร้ายบีทาหรือไม่นะคะมีผู้คนมาเยี่ยมหรือไม่ซึ่งพระเวสสันดรท่านก็มีปฏิสันถารด้วยการด้วยอันดีเราว่าอยู่ไม่ทุกข์ร้อนอันใดนะคะมีผลไม้กินสะดวกดีนะคะมากมายแล้วก็เพิ่งจะมีคนมาเฝ้าเราแค่2คนท่านนี้เป็นคนที่2ก็คือคนแรกเจ้าชูชกเมื่อวานนี้เองนะคะนะคะพอถามถ่ายเสร็จพระอินทร์ก็ชักแม่น้ำทั้ง5อย่างนี้แหละค่ะแล้วก็บอกว่าแม่น้ำทั้ง5แม่น้ำทั้ง5ปัจจมานาทีเนี่ยทำให้สรรพสัตว์และมนุษย์เนี่ยได้ชื่นฉ่ำนะคะเหมือนกับมหาทานของพระองค์ที่จะการุณไปทุกทั่วตัวคนและสัตว์นะคะทั้ง3โลกตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นทัชชีเป็นพราหมณ์ที่ยากไร้ไม่มีผู้ใดจะปรนิบัติจะขอพระเกศแก้วกษัตริย์นารีรัตไปร่วมพิรมจะได้เป็นคู่ครองสองสมในครั้งนี้ขอจงประสาทพระมัสสีให้เป็นทานแก่ข้าพระพุทธาจารย์นี้เถิดนะคะเนี่ยถ้าจริงๆโดยอารมณ์คนธรรมดาเนี่ยมาขอเมียของเราแม้ว่าเราจะถือเพศบรรพชิตแล้วเนี่ยนะคะน่าจะโกรธคือจะขอไปเป็นข้ารับใช้ยังน่าจะดีกว่าไหมนี่แบบว่าขอไปเป็นคู่ครองสองศพนะคะขอไปเป็นเมียเนี่ยแล้วตัวเองก็เป็นพราหมณ์เท่าแล้วเนี่ยปรากฏว่าพระเวสสันดรไม่คิดดังนั้นค่ะพอบอกว่าได้ทรงสดับอัฏฐสารคดีซึ่งทัชชีมาทูลขอพระยอมานก็ทรงพระโสมนัสเบิกบานปรีดามิได้ทรงพระจินตนาดังนี้นะคะคือก็ดีพระทัยไม่ได้คิดเลยว่าเมื่อวานเพิ่งจะมอบสองกุมารกุมารีไปแล้ววันนี้จะเราจะให้เราสละพระนางแก้วอีกอะไรได้นะคะไม่ได้คิดแบบนี้เลยเพราะว่าในพระทัยนั้นทรงตั้งมั่นต่อพระโพธิญาณแล้วก็มีพระราชองค์การว่าดูก่อนทัชชีท่านมาขอพระนางมัสสีซึ่งเป็นเพื่อนผู้พเนจรจากพระนครมากับเราในยามที่เรายากไร้นั้นจิตใจเราผ่องใสในสมมีความสมนัสในทานไม่ได้มีจิตเกี่ยวข้องด้วยความริษยาตนิทีเหนียวใดๆซึ่งจะเป็นโทษในการขัดขวางการทำทานนะคะเรายินดีที่จะบริจาคทานเพื่อแลกเอาพระสัพพัญญุตญาณในภายหน้าจากนั้นพระเวสสันดรก็ทรงหลั่งน้ำใส่คือจุงพระกรพระนางมัสสีเนี่ยไปใส่มือของพราหมณ์แล้วก็ทรงหลั่งน้ำเป็นการยกให้นะคะหลั่งจึงหลั่งอุทกให้ตกลงเหนือมือทชีก็เปล่งพระปณิธานวาทีบรรทูลประกาศว่าพราหมณ์เอ่ยอันองค์เอกอัครราชกัญญาเราก็แสนเสน่หาดังดวงหทัยและนัยเนตรปิยตรังแต่เรารักพระพุทธรัตนะ สวรรค์เยศวิเศษสุดยิ่งกว่าองค์อนงนุษย์สักแสนเท่านะคะก็เอาเป็นว่าก็ได้บริจาคภริยาทานซึ่งเป็นมหาทานได้สำเร็จในผลแห่งมหาทานในครั้งนี้ก็บังเกิดอัศจรรย์ขึ้นใน3ภพนะคะคือแผ่นดินหวั่นไหวนะคะคุณเขาสัตตบริพันธ์สัตตบริพันธ์ก็จะมีเขายุคุณทรอิสิงทรกรวิกสุทัศนะเนมินทรวินตกะอัศกันนะคะครบ7เขาเนี่ยเขาทั้ง7ลูกนั้นก็ปากน้อมยอดลงมาทำกริยาประหนึ่งว่าจะอภิวาทประกาศก้องซองสาธุการนะคะคือสาธุในผลบุญครั้งนี้แล้วก็สะเทือนไปทั่วท้องหิมพานต์เหมือนกับว่าจะล่มทำลายลงนะคะฝ่าย มหาสมุทรก็ตีฟองนองละรอกถวยเทพนั้นก็โห่ร้องอุโคตปนมกรน้อมเกศนะคะโห่ร้องสาธุการเนี่ย
ทั่วทั้งสวรรค์ชั้นฟ้า

ฟ้าเสียงดังสนั่นไปทั่วตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าอัจฉดากาศนะคะก็คืออากาศที่ว่างเปล่าไปที่โล่งแจ้งหรือว่าท้องฟ้าที่ว่างใหญ่ไพศาลนะคะจนไปถึงชั้นภวัคคภพนะคะสถานสะเทือนไปหมดทั้งนั้นพระนางมัสสีก็ปลื้มในบุญทรงเข้าพระทัยว่าพระสวามีบำเพ็ญทานครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะรังเกียจเดียดฉันในพระนางแต่ว่าทรงมุ่งมั่นพระโพธิญาณเพื่อความสุขแก่ฝูงชนในภายหน้านะคะทรงเป็นปิยะนารีปิยะภริยานะคะของพระเวสสันดรจริงๆนางเนี่ยไม่ได้มีพระทัยโศกเศร้านะคะดวงพักนั้นก็ผ่องแบบผ่องเหมือนกับว่าดอกบัวที่เบ่งบานเหมือนพระจันทร์ที่ปราศจากมลทินทรงพิจารณาว่าที่พระเวสสันดรทรงพระราชศรัทธาบริจาคพระนางซึ่งเรานั้นเป็นนางแก้วอันหาได้ยากยิ่งไม่ใช่ว่าการที่ทรงบริจาคไปเนี่ยจะมีพระทัยแหน่งหน่ายไม่นะคะแต่เป็นเพราะว่าผลแห่งพระโพธิญาณก็ดังนี้ค่ะก็มีหน้าตาของพระนางก็อิ่มเอมพอบริจาคทานเสร็จนะคะก็คล้ายๆกับโมเมนต์เมื่อวานพระเวสสันดรก็เหลือบพระเนตรมองว่าพระมเหสีนั้นจะมีหน้าเศร้าหมองอย่างไรจะร้องไห้หรือไม่นะคะคือแทนที่จะถามก่อนว่าน้องเต็มใจไหมไม่ก็จะเป็นคติของอินเดียนะคะที่บอกว่าภรรยาเมื่อแต่งงานแล้วก็เป็นสมบัติของสามีนะคะบอกว่าเมื่อผิดพักพระนางน้องเห็นผ่องผุดเพียงสสิธรบริสุทธิ์สว่างเมฆก็ทราบว่านางนี้เป็นเอกอัครนารีเป็นคู่สร้างพระบารมีมาแต่ก่อนการทรงพระเกษมสารสมนัสนิ่งนึกในพระทัยพระมัสสีก็ทราบพระอัจฉาสัยพระพัสดานะคะก็เลยทูลพระนางมัสสีเนี่ยเห็นพระเวสสันดรเหลือบตามารู้ใจเลยก็ทูลกลับไปว่าข้าแต่พระจอมจุฬาจะลงโลกจะนำนิกรชนให้พ้นจตุระโอกขสาครดังลือมาทรงอนุสรเครือบแคลงไหนแหน่งในข้าพระบาทบอกว่าพระองค์เนี่ยจะทำบุญยิ่งใหญ่เนี่ยจะมานึกแหน่งใจอะไรน้องน่าจะเข้าใจว่าเราสองคนนั้นรู้ใจกันนะคะน้องย่อมทราบอยู่ใต้บอกว่าตัวเองนั้นไม่เคยระคายขุ่นข้องขัดพระอัธยาก็ย่อมทราบอยู่ใต้พระบาทาที่ชั่วดีเมื่อพระเป็นเจ้าจะบริจาคค่าผู้ทาสีให้แก่ผู้ใดจะนำไปเป็นทาสช่วงใช้หรือจะจำนงจำหน่ายด้วยกระมวลมุ่งหมายประสงค์ทรัพย์หรือปรารถนาเนื้อเลือดจะเชื้อสับให้สิ้นชีวาสันก็ตามแต่เจตนาผู้นั้นจักปองประโยชน์ข้ามัดสีมิได้มีมนัดพิโรธให้เขื่องข้องจะเอาชีวีและกายนี้ถวายฉลองพระเดชพระคุณวิบุญบงกฎบาทพระราชสามีด้วยกตัญญูกตเวทีทางธรรมสุจริตขอพระองค์อย่าทรงพระอาโภคภินิษนึกแหน่งพระไถ่นะคะอันนี้ก็บอกว่าข้านั้นยินดีเพราะว่าด้วยภริยาทานนะบารมีคือข้าพระบาทอันยินยอมพร้อมด้วยพระราชศรัทธาในกุศลและเจตนานั้นแล้วแหละนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องแปลก็ส่งอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็บอกว่าไม่ว่าพระองค์จะบริจาคข้าไปเป็นทานแล้วผู้ที่รับข้าไปนั้นจะเอาข้าไปเป็นภรรยาเป็นทาสรับใช้จะเอาไปขายต่อเป็นทาสอีกครั้งหรือว่าจะไปเลือดเนื้อแช่เชือดเนื้อเถื่อนอย่างนั้นข้าก็ยินดีทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ากตัญญูต่อพระสวามีพอหลังจากที่พระอินทร์รับเอาพระนางมัสสีคือได้รับแล้วนะคะก็อ้างว่าข้านั้นแก่แล้วนะคะศักดิ์ศรีไม่สมควรจะขอถวายคืนพระองค์ให้รับใช้พระองค์ต่อไปนะคะถวายคืนเสร็จแล้วค่อยเปิดเผยตัวคือตอนที่บอกว่าข้านั้นแก่แล้วจะศักดิ์ศรีไม่สมควรขอถวายคืนแต่ว่าการถวายคืนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าพระองค์ได้ให้ทานแก่พราหมณ์เฒ่าไปแล้วแม้ว่าจะถวายคืนนั้นพระเวสสันดรก็จะไม่สามารถเอาไปให้ใครได้อีกนะคะพระนางมัสสีก็จะไม่ได้ตกไปเป็นของใครอีกจากนั้นพราหมณ์เฒ่าก็เลยเปิดเผยตัวตนว่าตัวเองนั้นเป็นพระอินทร์นะคะแล้วก็ทูลถวายพระพร8ประการที่พระเวสสันดรตั้งปรารถนานะคะว่าจะขออะไรพระเวสสันดรก็บอกว่า
ประสงค์8ประการนั้นก็คือเรานี้มีประสงค์จะให้บิตุรงค์ระงับเครื่องแขนที่โทษาจงยกพยุหะแสนยาพลากรออกมารับเราคืนนครเสวยสวรรค์เยศนะคะก็นี่เป็นพรข้อแรกนะคะพระพรนี้เป็นปฐมวเรศให้แก่เราก็คือข้อแรกขอให้พระบิดาหายโกรธและเสด็จออกมารับกลับคืนสู่พระนครข้อ2นะคะเมื่อกลับสู่นครศรีพีแล้วก็ขอให้พระองค์เนี่ยสามารถปลดปล่อยมีอำนาจในการปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาจองจำหรือโทษประหารให้พ้นจากพันธนาการนะคะนี้เป็นพรข้อ2ส่วนข้อ3นั้นอันหนึ่งอเนกนิกรประชาราชที่หนุ่มแก่และปานกลางจะเลี้ยงชีพก็ขัดขวางอยู่ด้วยข้นจนจะพากันสัญจรเกลื่อนกลนมาสู่สำนักเราขอจงได้ทำนุปลุกเลี้ยงเหล่าทรพลชนอนาถาให้บริบูรณ์ด้วยโภคากายาหารแล้วก็สัพพวัฏฐาลังการอันอุดมนะคะก็คือพรต่อไปข้อ3นั้นขอว่าขอให้พระองค์เนี่ยมีพระราชทรัพย์ที่จะใช้ช่วยเหลือพระราชทานแก่คนยากจนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนึกถึงว่าเวลาเราคนธรรมดาเนี่ยขอให้มีโชคมีลาภมักจะขอให้ตัวเองแต่เนี่ยขอให้มีทรัพย์เพื่อที่จะได้บริจาคทานต่อไปนี่คือจิตใจของพระเวสสันดร นะคะข้อ4นะคะขออย่าให้พระองค์นั้นตกอยู่ในอำนาจของสตรีและก็ขอให้ยินดีเฉพาะคู่ครองของตนนะคะข้อ5ขอให้โอรสธิดาซึ่งเกิดกับพระมเหสีจงมีอายุยืนยาวประกอบด้วยยศศักดิ์แล้วก็ปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะคะอันนี้พอขอให้พระโอรสธิดาเนี่ยไม่ได้ขอให้เฉพาะโอรสธิดาเพราะว่าทรงขอเผื่อไปว่าเมื่อพระราหุลพระกันหาชาลีโตขึ้นเนี่ยขอให้ครองแผ่นดินโดยธรรมนะคะอันนี้ขอเผื่อไปถึงประชาชนในภายหน้าส่วนต่อมาข้อ6นั้นนะคะบอกว่าเมื่อถึงเมืองแล้วขอให้แสนสัตตรัตนามาตรทิพย์พิรุณธาราจงตกเต็มสกลมหานครพิสารนะคะขอให้พรนี้สมปฏิฐานเป็นครบรอบ6ก็คือขอให้ฝนแก้ว7ประการตกลงมาประทานความร่มเย็นความสุขมั่งคั่งแก่ราษฎรนะทั่วพระนครข้อต่อมานะคะขอว่าขอให้มีทรัพย์ในพระคือเมื่อจะให้ทานเมื่อพระองค์จะทรงบริจาคทานนั้นขอให้ทรัพย์ในพระคลังหลวงอย่าได้หมดสิ้นไปคือมีทานสมมีทรัพย์ที่จะทำทานสมบัติไม่รู้หมดรู้สิ้นนะคะข้อสุดท้ายบอกว่าเมื่อพระองค์ดับขันแล้วนะคะสิ้นพระชนแล้วเนี่ยขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตและเกิดมาในปัจฉิมปัจฉิมชาติคือพระชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าขอให้พรนี้จงสำเร็จทั่วทั้ง8ประการนะคะซึ่งพระอินทร์ก็ถวายพระพรตามที่ทรงขอจากนั้นก็เป็นไปตามที่ทรงทูลขอก็คือพระเจ้ากรุงสันชัยยกให้พลเนี่ยมารับสองพระองค์คืนพระนครนะคะส่วนชูชกนั้นก็พาพระกันหาชาลีไปที่เมืองศรีพีแล้วก็ในที่สุดก็จะเป็นเรื่องที่ชูชกกินเลี้ยงแล้วก็ท้องแตกตายแล้วก็กันหาชาลีเนี่ยได้อยู่กับพระเจ้าปู่พระเจ้าย่านะคะก่อนที่จะมารับพระเวสสันดรแล้วก็พระนางมัตสีกลับไปนะคะก็เกิดเป็นการช่อกษัตริย์ที่พอเจอกันเนี่ยทั้ง6พระองค์ก็ร่ำไห้จนสลบไปแล้วก็เกิดฝนบกครพัดที่ตกลงมาให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กลับคืนสู่พระนครได้อย่างเป็นสุขค่ะในหนังสือเรื่องนารีเรืองนามนั้นท้ายเรื่องนั้นก็จะพูดถึงว่าพระนางมัตสีนั้นเป็นแก้วกัลยาณีนะคะที่เป็นศรีพระนครเป็นภรรยาที่ดีเป็นแบบอย่างที่ควรจะยึดถือนะคะเป็นช้างเท้าหลังซึ่งเมื่อช้างเท้าหลังก้าวย่างอย่างมั่นคงแล้วช้างเท้าหน้ากันก็จะสามารถดำรงชีวิตแล้วก็ก้าวสืบไปได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์สุขค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระนางมัตสีจากหนังสือนารีเรืองนามที่ดิฉันเอามาเล่าขยายความนะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ใต้ร่มพระบารมี

0: แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่
2: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการระบายน้ำการป้องกันน้ำเค็มและการกักเก็บน้ำจืดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด One Grid 1พลังเพื่อเป้าหมายเดียวกันสำหรับประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองเป็นอาคารชลประทานสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีประตูระบายน้ำจำนวน5ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีบทบาททั้งในการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำและเก็บกักน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ชวนันท์มารีรายงาน
4: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจัดตั้งศูนย์อำนวยการและจัดเตรียมถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนหลังฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน
6: นายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วและเร่งจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัยต่อไปรสุคนจอมพลสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอจอมทองและดอยหล่อสั่งเปิดประตูระบายน้ำลดระดับแม่น้ำปิงพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
7: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชชัย

0: ทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเรือท้องแบนอพยพประชาชนหลังสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6 12และ13บ้านท่าเสาได้รับผลกระทบกว่า25หลังคาเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แม้ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยดีเจเบนดานิการนิพิจารนะคะซึ่งก็มาพบกับดีเจเบนได้ทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้มาเริ่มต้นกันด้วย6บทเพลงด้วยกันนะคะบทเพลงนะคะขอให้เหมือนเดิมคำร้องโดยครูพรพิรุณทำนองโดยครูเอื้อสุธรสลานค่ะขับร้องโดยครูเอื้อสุธรสลานค่ะบทเพลงที่2 1ในดวงใจคำร้องโดยคุณชอุ่มปัจจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุธรสลานขับร้องโดยครูเอื้อสุธรสลานเช่นกันค่ะบทเพลงที่3นางฟ้าจำแรงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสลานขับร้องโดยครูเอื้อสุธรสลานเช่นกันค่ะบทเพลงที่4ฉันยังคอยขับร้องโดยครูสุคนพรพิรุณทำนองโดยครูเอื้อสุธรสลานขับร้องโดยครูเอื้อสุธรสลานเช่นกันค่ะบทเพลงที่5เข้ากับบรรยากาศเลยนะคะยามดึกขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสลานขับร้องโดยครูเอื้อสุธรสลานเช่นกันค่ะและบทเพลงที่6ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยกลิ่นราตรีขับร้องโดยครูทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสลานขับร้องโดยครูเอื้อสุธรสลานเช่นกันค่ะ6บทเพลงเชิญรับฟังค่ะ

0: ็มาถึงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะเบย์ก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งก็เข้ากับช่วงหน้าร้อนช่วงนี้เลยนะคะเขาบอกว่าโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงเกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะอาการเริ่มต้นมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะอาเจียนค่ะและข้อที่2มีผื่นจุดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขาหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำนะคะข้อที่3ค่ะมีภาวะช็อกช่วงไข้ลดมือเท้าเย็นชีพจรเบาเร็วนะคะและข้อที่4ตับโตมักกดเจ็บบริเวณชายโครงขวาค่ะเขาบอกว่าวิธีการรักษาก็ให้ใช้ยาลดไข้พาราเซตามอลนะคะห้ามใช้ยาแอสไพรินค่ะและข้อที่2พยายามดื่มน้ำให้มากๆนะคะหรือดื่มน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่าก็ได้3ถ้ามีอาการปวดท้องหรือซึมกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นไข้ลดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะวิธีการป้องกันเขาบอกว่าข้อแรกหากมีอาการน่าสงสัยควรรีบพบแพทย์ทันทีข้อที่2ป้องกันยุงลายโดยการนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดในบ้านและทายากันยุงค่ะและข้อที่3ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดโดยการกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังเช่นน้ำขังในตุ่มหรือในอ่างนะคะเพราะว่ายุงจะชอบวางไข่ในที่น้ำนิ่งๆนะคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปิดฝาในตุ่มหรือในอ่างที่มีน้ำอยู่นะคะหรือใช้ทรายกำจัดลูกน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บริเวณนั้นปราศจากยุงลายค่ะก็ขอฝากสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะมารับฟังอีก6บทเพลงด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของต้นชั่วโมงแรกมาเริ่มกันที่รักคุณเข้าแล้วคำร้องโดยคุณสุนทรียานาเวียงการทำนองโดยคุณสมานกาญจนผลินขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะบทเพลงที่8ความรักเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6นะคะทำนองโดยคุณสง่าอารัมพีขับร้องคู่โดยคุณชรินทร์ณัฐนาครและคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะบทเพลงที่9คุณรักหรือหลอกขับร้องโดยคุณพยงมุกดาทำนองโดยคุณพยงมุกดาเช่นกันขับร้องโดยคุณสุเทพบุญกำแหงค่ะบทเพลงที่10คำมั่นสัญญาขับร้องโดยบทกวีเอกสุนทรภู่ทำนองโดยคุณสุรพลแสงเอกบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณปรีชาบุญยเกียรติค่ะต่อมาคุณชรินทร์ณัฐนาครก็ได้นำมาขับร้องอีกครั้งค่ะบทเพลงที่11จำเลยรักคำร้องโดยคุณชาลีอินทรวิจิตรทำนองโดยคุณสมานกาญจนผลินขับร้องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะและบทเพลงที่12ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยซากรักของจันทราคำร้องโดยคุณศักดิ์เกิดสิริทำนองโดยคุณศักดิ์เกิดสิริเช่นกันขับร้องโดยคุณแหน่งน้อยสงวนรักค่ะและหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการ
1: หัสดนตรีกันต่อค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก
6: ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
7: นายธปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ปัจจุบันศูนย์ได้ขับเคลื่อนงานผ่านการรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนมากกว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเหนียวและข้าวนาพื้นที่สูงให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเกิดอุทกภัยหรือวิกฤตได้ทันท่วงทีส่วนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เข้าไปดูแลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากกว่า22โครงการอาทิโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดไร่หมุนเวียนการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมพร้อมเตรียมยกระดับแปลงเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้าวพื้นเมืองเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชนและเกษตรกรในระยะยาวทางนี้กรมการข้าวจะนำข้อมูลและข้อเสนอจากพื้นที่ไปวางแผนส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: โดรนบินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในรอบ1ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษที่ตึงเครียดขึ้นหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษรายงานว่ามีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่บินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก250ครั้งในปี2568และ126ครั้งในปี2567อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่ได้เปิดเผยว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าวด้านนางหลุยแซนเดอร์โจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุว่าตัวเลขสถิติที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบการตรวจจับและการรายงานที่เข้มงวดขึ้นหลังอังกฤษประกาศเขตจำกัดการบินเหนือพื้นที่ทางทหาร44แห่งทั่วประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียเรียกอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงที่อังกฤษเพิ่มการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และโดรนให้แก่ยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เมื่อสักครู่นี้ที่จบไปเป็นบทเพลงขอรักคืนคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานต้นฉบับขับร้องโดยคุณรวงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติแต่ที่นำมาเปิดในรายการเป็นเสียงคุณปาริดานิพิจารณ์นักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ขอฝากผลงานของน้องและนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไว้ในอ้อมใจถ้าผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวาตำนานเพลงซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวาตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2 HD กด 2ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวรวดในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านดาราตรีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบาตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ปอโศกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณบรรณาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชั่นผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชั่นผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมดางเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบงก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสกำชับดูแลเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียตามสิทธิ์อย่างเต็มที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีงานของดีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16นายพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำชับให้เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมประสานการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารรวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังกระทรวงคมนาคมเร่งหาทางออกการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2ส่วนที่ไม่สมดุลกัน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2ส่วนที่ไม่สมดุลกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.บริษัทที่ปรึกษาผู้ออกแบบผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเอกชนที่จะเข้ามารับสัมปทานบริหารท่าเรือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความหนาแน่นของดินและพื้นที่ที่ไม่เท่ากันซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาก่อนจึงจะสามารถอนุมัติและส่งมอบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย จนกรณีที่ภาคเอกชนยื่นข้อเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายมูลค่ากว่า10,000 ล้านบาทนั้นทางกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังไม่ได้เริ่มกระบวนการเจรจาในรายละเอียดแต่เชื่อว่าจะไม่เสียค่าปรับเนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝ่ายใดและแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นในมิติใดก็ตามต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนและพศรแก้วคำรายงาน
1: กกต.กำหนดแนวทางติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27 กันยายนนี้โดยเปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้กฎกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
8: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.ออกประกาศกำหนดข้อควรระวังสำหรับนายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีสาระสำคัญว่านายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้งได้จากบริเวณนอกแนวกั้นของที่เลือกตั้งต้องไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายทอดสดบรรยากาศทั่วไปได้แต่ต้องไม่บันทึกภาพบัตรเลือกตั้งหรือหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องระมัดระวังไม่ให้เห็นหรือคาดเดาได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดหลังเวลา16 นาฬิกาสามารถบันทึกภาพขั้นตอนการเปิดหีบการวินิจฉัยบัตรการอ่านคะแนนได้โดยต้องไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้งดการหาเสียงหรือแสดงสัญลักษณ์ที่เชิญชวนให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครภายในบริเวณที่เลือกตั้งหากพบความผิดปกติสามารถยื่นคำทักท้วงหรือคำคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนเวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับบริการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับเราจะมาพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์5ทุ่ม7นาทีโดยประมาณครับก็เป็นห่วงเวลาหลังข่าวต้นชั่วโมงจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะหลับไปแล้วแต่หลายคนที่ยังไม่หลับคงจะมีความสุขกับการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมวันนี้ก็มาพบกันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569นี่ก็เป็นเดือนที่9ของปี2569แล้วนะครับวันเวลาก็เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของเราข้าราชการที่ได้เวลาเกษียณแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองก็คงได้อยู่บ้านได้ไปท่องเที่ยวหรือไปทำอะไรตามใจปรารถนากันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันดีแล้วก็มีความสุขในทุกเวลาเลยนะครับมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับการทำกิจกรรมที่เป็นเรื่องที่ชอบเป็นเรื่องที่ใช่นะครับ5บทเพลงที่ผ่านไปก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของคณะ The Cat Case ซึ่งก็เป็นวงดนตรีของอเมริกันในแนวเพลงป๊อปที่หลายคนเคยชื่นชอบอย่างแน่นอนนะครับกับบทเพลงจากเสียงร้องของวงดนตรีวงนี้ The Cat Case นะครับ Rhythm of the Rain ก็คงเหมาะกับช่วงเวลานี้ฝนตกทุกวันนะครับที่สถานีนี้ก็ตกเช่นกันนะครับแถวบ้านวงเวียนใหญ่นั้นก็ตกเรียกว่ากรุงเทพนี่ก็น่าจะตกกันทั่วทุกบริเวณก็ว่าได้ต่างจังหวัดก็น่าจะตกเช่นกันครับอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะยังไม่ตกแต่ก็คิดว่าคงไม่พลาดอย่างแน่นอนครับกับฤดูฝนในปีนี้แม้ว่าอาจจะมีการคาดการณ์กันว่าจะมีแรงพอสมควรก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมป้องกันกันไว้ให้ดีนะครับกับสภาพที่เกิดขึ้นครับบทเพลงต่อมา There's a Reason แล้วก็ Shy Girl จบด้วย I Want to Be Your Lover รวมเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับโดยเฉพาะ Rhythm of the Rain นั้นถือเป็นบทเพลงที่ยอดฮิตของ The Cat Case ก็ว่าได้นะครับก็ถือเป็นบทเพลงหนึ่งที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากในยุค60เลยนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้คงจะทำให้หลายคนมีความสุขจากการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ใครที่ชื่นชอบแนวเพลงโอดีสแนวเพลงยุค60ถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลถ้ามีเวลานะครับก็ไปชมไปเชียร์กันกับรอบชิงชนะเลิศการประกวดเพลงยุคโกหลังวังที่สระเฉลิมกรุงนะครับรอบบ่าย2โมงซึ่งก็จะเป็นการชิงแชมป์แล้วนะครับพรุ่งนี้ชาย10หญิง10ในวันพรุ่งนี้นะครับที่สระเฉลิมกรุงพรุ่งนี้แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569รอบบ่าย2โมงสนใจพรุ่งนี้เช้านะครับโทรไปที่02-225-8757-8นะครับสระเฉลิมกรุงลองโทรดูว่ายังมีที่นั่งเหลือไหมนะครับบัตรที่นั่งละ500บาทนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าไว้ณที่นี้พรุ่งนี้ก็ลองติดต่อหรือลองโทรดูนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงในช่วงต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขของทุกท่าน

ก็ผ่านไปกับ4บทเพลงเพลาะในอดีตนะครับยุคโกลังวังหรือยุค60นะครับกับบทเพลงที่หลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงสากลเก่าคงจะรู้จักกันดีนะครับกับแดน่าเสียงร้องของพอลินกานะครับซึ่งก็เป็นนักร้องที่ยืนยงคงกระพันณวันนี้80กว่าแล้วนะครับอายุบทเพลงดังๆดีๆต่างๆมากมายจากนักร้องท่านนี้ที่แต่งไว้นะครับให้กับนักร้องท่านอื่นๆได้ร้องไว้ก็มีนะครับก็ถือเป็นนักร้องคุณภาพอีกคนหนึ่งของวงการเพลงของโลกเลยนะครับบทเพลงต่อมาเนลสดาก้าก็เพิ่งจากไปเมื่อไม่นานวันนี้เองนะครับวันเวทิเกตเนลสดาก้าซึ่งก็เป็นผู้ที่ประพันธ์บทเพลงนี้แล้วก็ได้ร้องไว้ต่อมา Election ได้นำมาร้องในแนวที่สนุกสนานได้จังหวะก็คงจะเป็นที่ถูกใจของวัยรุ่นยุคหลังๆนะครับกับ Election กับบทเพลง One Way Ticket ที่ได้ร้อง Cover ไว้นะครับส่วนค่ำคืนนี้ก็นำเอาต้นฉบับมาให้ได้ฟังกันกับ One Way Ticketเสียงร้องของเนลสดาก้านะครับบทเพลงต่อมาเดลชานอนกับบทเพลงดังของเขา Runaway ซึ่งก็ถือเป็นบทเพลงที่โดนใจวัยรุ่นในยุคก่อนนู้นยุค60อย่างมากนะครับบทเพลงนี้ขึ้นมาทีไรก็คงจะมีโอกาสได้เต้นกันอย่างแน่นอนนะครับกับ Runaway เดลชานอนนะครับเสียชีวิตไปแล้วหลายปีนะครับบทเพลงต่อมาคาลิน่าเสียงร้องของเรย์ปีจอนสันซึ่งก็เป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงดังหลายบทเพลงเหมือนกันนะครับกับบทเพลงนี้ก็โด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมฟังของแฟนเพลงเช่นกันนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปคงจะทำให้หลายคนที่ติดตามและฟังรายการอยู่ในขณะนี้ได้รับความสุขกันไม่น้อยแล้วก็คงจะมีความสุขใจแล้วก็สุขกายสบายใจกันนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการเพื่อทุกท่านที่ติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับ

0: ก็ผ่านไปอีก4บทเพลงนะครับกับรายการมนต์เพลงราชการในค่ำคืนนี้ซึ่งผมทวีศักดิ์สุขทุ่งชัยกูลก็มาดำเนินการเหมือนเช่นเดิมนะครับกับบทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็นำเอาเสียงร้องของคอนฟรานซิสในบทเพลงที่ชื่อ Never on Sunday นะครับมาให้เราฟังกันต่อมาก็คือ The Prater กับบทเพลงที่ชื่อ Sleepy Lagoon แล้วก็ Rose I love you เสียงร้องของ Frankie Lane นะครับ You are my special angel Timmy Yulo นะครับเป็น4บทเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยกับการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการนี้นะครับซึ่งก็รวมเป็นบทเพลงเก่าเป็นบทเพลงที่เคยได้รับความนิยมมาแล้วทั้งสิ้นนะครับก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการมนต์เพลงราชการได้รับความสุขจากบทเพลงเก่าในอดีตเพื่อความสุขใจของทุกท่านที่ติดตามและฟังรายการนี้อยู่นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

ก็ผ่านไปอีก4บทเพลงนะครับกับเสียงร้องของนักร้องที่หลายคนเคยชื่นชอบมาแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรย์ปีเตอร์สันในบทเพลงที่ชื่อ Tell Laura I Love Her แล้วก็พอลินก้ากับบทเพลงที่ชื่อ Crazy Love Greenfield เสียงร้องของ The Brother Falls นะครับแล้วก็ Crying in the Rain The Every Brothersซึ่งก็รวมเป็นบทเพลงดังเป็นบทเพลงที่หลายคนเคยชื่นชอบมาแล้วทั้งสิ้นในยุค60นะครับก็เป็นบทเพลงในยุคโกลังวังก็ว่าได้นะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปพูดถึงโกลังวังแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับไปดูไปชมกันรอบประกวดการชิงวันโกลังวังกันนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับรอบบ่าย2โมงเป็นการชิงชนะเลิศของผู้เข้าประกวดโกลังวังซึ่งก็เป็นระดับเยาวชนนะครับที่มาร้องเพลงยุคโกลังวังให้ได้รับฟังกันเป็นการประกวดที่หลายคนน่าจะไปดูไปชมกันเพื่อเป็นกำลังใจแก่เยาวชนคนรุ่นหลังที่สนใจบทเพลงในยุคโกลังวังก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขไม่น้อยนะครับกับพรุ่งนี้รอบบ่าย2โมงนะครับสนใจก็ลองติดต่อสอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์022258757ถึง8นะครับ022258757ถึง8ศาลาเฉลิมกรุงนะครับลองสอบถามดูบัตรราคา500บาททุกที่นั่งนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงกันก็คงเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันกับบริการมนต์เพลงรัติกานะครับ

พลงสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงรัชกาลในค่ำคืนนี้ก็ผ่านไปนะครับกับเสียงร้องของจอห์นนี่ฮอตันซึ่งก็เป็นนักร้องที่มีความสามารถแล้วก็สามารถร้องเพลงได้ดีเล่นกีตาร์ได้นะครับกับนักร้องท่านนี้ All for the Love of a Girl นะครับซึ่งก็เป็นบทเพลงดังอีกบทเพลงหนึ่งของนักร้องท่านนี้นะครับจากไปด้วยอุบัติเหตุนะครับก็น่าเสียดายครับกับจอห์นนี่ฮอตันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับติดตามและฟังกันใหม่ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะมีบทเพลงไทยให้ได้รับฟังกันเป็นบทเพลงไทยในอดีตที่คงจะทำให้หลายคนมีความสุขได้เช่นกันนะครับกับพรุ่งนี้เอาละครับคงจะต้องขออำลาท่านด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ